0: เพราะวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจากคุณ Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อยุธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลยเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาสนะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทน์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับครูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0868251444ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงห์นะครับแล้วก็คุณจิตดีสติมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก็นติ้งมากด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้ไม่ได้แกล้งขอนะ
0: จังตรงที่บอกว่า
1: ดาวดัง
0: เลยใช่ใจปุ๊บ
1: ใจวุบวับนะ
0: ใจวุบวับ
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักโสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่มาก็เรียกว่าจด

0: หมายแบบเพนพาวตัวแบบจดหมาย
1: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
1: ในว
0: ิ
1: ชาในช
0: ั้
1: นเรียนภาษาอังกฤษ
0: ใช่ตอนนี้
1: พี่ต้นถ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร่
0: ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่

0: คลับนี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail club ซึ่งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้กว่าจะเขียนกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือแบบมันช้า
1: เหมือนหอยทาก
0: จะจับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกับคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะหวยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆนี่มันแวบๆมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี่เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนทางว่าสมมติผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนี่นึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามก็จะมีกระตุกติ๊กติ๊กอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุ่ยแจ๋นะคะ Vietnam enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
0: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
1: มิลเลียนขออภัยนะคะ2,100,000มิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
0: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะมีอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
4: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็

0: วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตา
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุลบาลนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะ
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: แต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ต้องสละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดในการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละ
2: อ๋
0: เมียนะครับ
2: อครับ
0: ให้มันก็
2: อิ
0: เป็
2: ส
0: น
2: มาอิลนี่ที่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
0: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถีมานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
0: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสังขารเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนด์เพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
0: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แหมแล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
0: ม
1: ิ
0: สเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณชาติร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
0: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
0: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ประธานาธิบดีพราโบโวซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับ รัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับ รัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก400ถึง500ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโวโวบอกก็คือพราโวโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จท่านจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดทุกคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียว คุณต้นและคุณวัชรินคงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: นะ
0: ครับลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อPertamina ขาดทุนครับ
1: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
0: ขนาดเจ้าเดียว
2: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เทอะทะเรทเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPI SCG เนี่ยซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีพักต้องการโลหะผสมโรงงานที่ทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
2: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับท่านประธานวิปปีอะครับ
0: มันคือความคิดแบบชาตินิยมเองครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่เรารักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาจักรราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกไหมฮะ แล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาบาวริ่งอะครับเพราะในที่สุดกลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
1: พัง
2: ปังหมดท่านโปรโบนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยาก
2: คนอินโดนีเซ
0: ียราคาพลังงานเราสูงต้องไหม
2: ครับใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้
1: อ
0: ่ะเป็นยังไง
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอ้การทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการน่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับ
2: ห
0: รือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
2: แล้วถ้าเกิดท่านประธาน
0: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อน ว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
1: ค่ะ
0: ใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างเราในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
2: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับซัมมิตครับ
2: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้ก็แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย
0: ์เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
2: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: คร
2: ับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที
0: ่
2: มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตายว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112ผลิตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายพฤทธิ์ยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรค สีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสัมทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสอวอเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชนจี้กกตส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพราดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับคอรมอสัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพรกกู้เงินครับ
0: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOIพร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิกการเมืองพราดอนย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ท้วงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียสัตว์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับเสียศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 22:00 น.ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus ตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลวโรนเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จ ทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40 ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
0: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติมะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุคคลีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกนาฏกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด เติมน้ำครับใส่กี้เปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เติมน้ำครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: กลับเข้ามาช่วง

0: สุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่34ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ลายที่8ครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปอบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
0: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรง

0: พยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
1: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคำ40บาทค่ะ
0: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะหยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมะยาโงครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกฤตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้า
1: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำลิดผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายสีหศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายสีหศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายสีหศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสโซซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหร
7: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถม

0: ให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

0: ื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรวมทั้งสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาสมาคมนักข่าวพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวชจังหวัดชลบุรีกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสื่อมวลชนแห่งชาติวันครบรอบ18ปีสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ภายในสถานคุ้มครองเพื่อแบ่งปันน้ำใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้รับการดูแลซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยมอบกำลังใจและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่ทางสถานคุ้มครองสะท้อนบทบาทของสื่อมวลชนที่ไม่เพียงทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสู่สังคมแต่ยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ลงว่าอยากให้เธอได้ยินหัวใจนะฮะ18นาฬิกา41นาทีนะฮะมาพร้อมกับสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมานะสำหรับในเพียงในเมืองพัทยาชั่วโมงนี้นะครับมีทั้งฝนทั้งแดดนะสลับกันไปเลยนะฮะดูท่าทางแล้ววันนี้ฝนจะตกแน่ๆนะเพราะว่ากลุ่มเมฆฝนนี่เข้ามาทางทะเลนะครับฉะนั้นก็โอกาสที่ฝนจะตกมีสูงทีเดียวนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับดิจิทัลอดิสรครับที่ Mcord Radio พัทยาครับ 107.75 เมกะเฮิรตซ์ในเช้าวันพุธวันนี้27พฤษภาคมเริ่มต้นชั่วโมงการทำงานแล้วนะครับทักทายกันได้เสมอนะฮะ LINE Official ครับพิมพ์@ mcot.pattaya เลือกเพลงพร้อมๆกันได้เลย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ม okay not okay นะฮะบอยป๊อดครับฟีเจอริ่งกับบิวกินนะฮะขอบคุณสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงด้วยนะครับที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าฝนนี่ยุงเยอะมากเลยฮะใช้งานง่ายๆแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนจะดึงดูดความสนใจของแมลงและก็ยุงต่างๆเข้ามาแล้วก็ติดอยู่ในเครื่องออกไม่ได้เลยนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากนะครับเพราะมีโปรโมชั่นพิเศษนะเฉพาะที่ Mcard Radio พัทยานะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติ 1,990 บาทนะฮะโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับรับเพิ่มไปเลยนะครับหลอดไฟ LED Blacklightชิ้นสำรองอีก1ชิ้นมูลค่า690บาทแล้วก็ยังมีเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพานะอีก1เครื่องนะฮะมามูลค่า690บาทนะครับรวมทั้งหมด 3,370 แต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาได้เลย02-666-0008ครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหา1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับโทรเลยนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับทักทายสมาชิกเก่ากันด้วยนะฮะบอกว่าฟังมาตั้งแต่038423899 423911 15250933ด้วยนะโอ้โหนี่เห็นภาพเลยนะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะฮะสมาชิกใหม่ก็เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเบอร์038423900แล้วนะฮะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันฮะ

ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวสบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,54,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษก

0: กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
13: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867
17: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ตสตรีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX

0: Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
1: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดู

0: ับ M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
2: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศรปุษเดโว

ลับมาชั่วโมงที่2ครับวีนัสจากคริสเซนโดนะครับมีสเตย์กัสโนวานะฮะละมุนแบนกับพาสเทลนะชวนคุณมามองโลกในแง่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ท้องฟ้ามันหม่นหมองนะก็อย่าทำจิตใจให้หม่นหมองเหมือนกับสีของท้องฟ้านะพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับคุณก็จะสามารถเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้ด้วยความสดใสนะแล้วก็มีพลังนะฮะถ้าเริ่มต้นกันด้วยความหมองหม่นหม่นหมองในหัวใจเนี่ยแหมมันก็ไม่มีความสุขไปทั้งวันใช่ไหมดังนั้นพยายามมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนเนี่ย9โมงเช้า24นาทีครับที่ M-Cord Radio พัทยาครับ 107.75 กับดีเจทอมนะครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง M-COT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซังครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พลพลนะครับใครคนนั้นนะฮะมีเดอะมัสองศาที่ต่างกันดาวประดับฟ้าจากแม่จิรศักดิ์ด้วยนะสำหรับคนที่ถามหาเพลงเก่ามาก็มีให้ฟังด้วยนะครับแต่ถ้าอยากฟังแบบเต็มๆเนี่ยนะครับก็วันเสาร์เลยนะในช่วงของเพลงเก่าเราคิดถึงติดตามได้ตั้งแต่8โมงเช้าไปเลยนะครับฟังเพลงกันต่อครับ9โมงเช้า45นาทีนะฮะข้ามเจนมาถึงคนรุ่นใหม่กันบ้าง

หลังจากต้นชั่วโมงครับ10 นาฬิกานะครับ1 ชั่วโมงที่ผ่านไปเร็วมากนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจพุกกี้แกเบลินดูแลต่อนะครับดีเจทอมมาใหม่11 โมงนะฮะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: พรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสาเวชหลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสาเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง49+1เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทมโดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่านนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริน่า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02 666 0008ย้ำอีกครั้ง02

0: ได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: คุณกำลังฟัง Mcord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยเกวรินทร์จุฑามณี

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz นะคะก็พูดคุยขอเพลงฟังกันได้ผ่านทางช่องทาง038-423-900หรือว่า sr.mcot.pattaya ได้เลยนะทาง LINE ของเราค่ะปุ๊กกี้รับหน้าที่ดูแลกันเหมือนเดิมนะ10โมงเช้าโดยประมาณจนถึง11โมงนะคะตอนนี้ก็10โมงประมาณสัก18นาทีแล้วนะคะสายๆกับการทำงานกลางสัปดาห์ค่ะวันพุธแล้วนะก็จะสิ้นเดือนอีกไม่กี่วันคุณฟังค่ะบางคนบอกแหมมันจะอยากให้สิ้นเดือนไวๆจังเลยเพราะรู้สึกทำไมเดือนพฤษภาคมมันยาวนานยาวนานนะบางคนรู้สึกแบบนั้นนะเดือนหน้าก็จะได้ใช้สิทธิ์แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคนละครึ่ง60-40นะหลายคนยังงงๆอยู่เอ๊ะยังไงอรัฐเขาออกให้60เราออก40นะก็ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะบางคนก็ลงได้แบบว่ารวดเร็วมากบางคนก็ต้องรอการยืนยันนะก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าสิทธิ์จะเริ่มกันเดือนหน้านะคะ1 มิถุนายนเริ่มใช้สิทธิ์นะคะ

0: สองเพลงเลยนะคะเพราะยังเป็นเธอเสมอค่ะก่อนหน้านั้นเพลงรักนะคะจากคุณปุ๊อัญชลีนะก็หยิบมาฝากกันช่วงเวลานี้ค่ะ M Corp Radio พัทยา 107.75 เมกะเฮิรตซ์อย่าลืมกับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะสิทธิ์30ล้านคนค่ะรัฐร่วมจ่าย 60% ของค่าสินค้าและบริการวงเงิน200บาทต่อวันรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็วงเงินเหลือก็ไปทบกันในเดือนต่อๆไปนะคะก็ใช้สิทธิ์ได้4เดือนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนนะดีเดย์1มิยอนี้นะคะส่วนจะใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เริ่ม15มิถุนายนนะคะอย่าลืมลงทะเบียนกันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะ29พฤษภาคมหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบนะ30ล้าน
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official at mcot.pattaya เพลงรักจากเภสัชโดยปุ๊กกี้เกวลิน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: นี้เพลงรักจากเภสัชอยู่ด้วยกันกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยอาบน้ำบ่อยแค่ไหนไม่ต้องกังวลใจสบายใจได้นะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะมี2กลิ่นให้คุณฟังได้เลือกกันทั้งสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะใช้สบู่แล้วก็อย่าลืมนะคะแป้งเย็นเภสัชต้องคู่กันค่ะไม่ใช่แค่ความเย็นสดชื่นแต่ว่าเราก็ยังมีความหอมเป็นเอกลักษณ์3สูตร3กลิ่นหาซื้อได้เลยที่ร้านใกล้บ้านทั้งสีชมพูมาดามสีฟ้าคาเมร่าแล้วก็สีเขียวพรินเซสนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ฉันมีด้วยกันกับสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยมี2สูตร2กลิ่นให้คุณได้เลือกกันนะคะทั้งกลิ่นความหอมแบบละมุนละมุนสีเขียวไรซ์มิลค์แนะนำตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าชอบความหอมแบบสดชื่นก็ไปสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่เลยนะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เลยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วก็ยังทำให้ดูผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นด้วยค่ะแป้งเย็นเพสัตนะคะไม่ใช่แค่ความเย็นสดชื่นแต่ว่ายังมีความหอมเป็นเอกลักษณ์มี3สูตร3กลิ่นหลายคนถามบอกว่าจะใช้สูตรไหนกลิ่นไหนก็แนะนำให้ลองใช้ทุกกลิ่นดูว่ากลิ่นไหนจะชอบที่สุดนะถ้าเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแล้วก็สีเขียวพรินเซสหอมสไตล์เซ็กซี่นะคะมีสายหลังไมค์เมื่อสักครู่ขอเพลงมาขออนุญาตขอเวลาคนนิดนึงเพลงนี้ทดแทนไปก่อนแล้วกันนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวของคุณเล็กรัชเมธนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ฉันนี่ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางเภสัชด้วยนะคะแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะ3สูตร3กลิ่นให้คุณได้เลือกกันแล้วก็สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมไกลไปถึงข้างบ้าน2กลิ่นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นหาซื้อได้เลยนะคะที่ร้านใกล้บ้านนะคะได้เวลาต้องส่งท้ายกันแล้วค่ะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 11:00 น.แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพี่ทอมมาอยู่ดูแลกันต่อเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามขอให้เป็นวันที่ดีของฟังเหมือนเดิมในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: พลงรักจากเภสัชโดยปุ๊กกี้เกวลิน
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สิหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสิหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกโตชนภัทรนาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน5จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศีลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกลุ่มนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 แสนเม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3.5 ล้านเม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
8: MCOT Radio Network 107.75
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
11: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
11: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
12: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
17: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%

0: เปิดช่อง9 Mpod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mpod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 Mpod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวงศ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038 423 900 Line Official @mcot.pattaya

0: ือนเดิม
1: ใจวัยรุ่น90บ้างนะชั่วโมงนี้เริ่มต้นมา3เพลงนี่โอ้โหรอยยิ้มนักสู้นะฮะเสกโลโซนะฮะมีครึ่งใจจากมิกกี้นะครับพี่แอมกับครึ่งหนึ่งของชีวิตด้วยนะฮะ11นาฬิกา22นาทีเลขสวยๆเลยนะครับ M-Cord Radio พัทยาครับ 107.75 MHz ดีเจทอมอดิสรนะครับพักไป1ชั่วโมงนะฮะตอนนี้กลับมารับหน้าที่กันต่อนะครับส่งท้ายกันในภาคเช้านะฮะฝนหายไปแล้วครับมาแค่แวบๆนะฮะให้รถเลอะเล่นตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะ

ครับแค่บอกว่ารักเธอนะครับขอเพลงอวยพรให้วันเกิดให้น้องไดหน่อยค่ะน้องที่ออฟฟิศนะฮะเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่ากี่ขวบแล้วเนี่ยวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะ27พฤษภานะฮะคนเกิดพฤษภามักหน้าตาดีใช่ไหมฮะหรือเปล่านะก็ขอให้น้องไดมีความสุขมากๆนะครับสวยๆรวยๆขอให้สวยขอให้รวยขอให้แค่นี้พอละ2ข้อก็โอเคแล้วนะอยากได้อะไรก็ซื้อเอานะฮะมันครอบคลุมแล้ว2ข้อนี้ขอบคุณที่ติดตาม M-Cord Radio ด้วยนะฮะ

น่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมันจะต้อง

0: ารักมาใจร้ายนะบาสเกตบอลนะครับเดือนหน้ามีงานน่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมนะฮะก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์นะฮะกับงาน ProPack Asia 2026นะฮะในงานนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์นะฮะสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะกับสถานที่จัดงานใหม่นะปีนี้เขาจัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางสะดวกนะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าวิ่งถึงแล้วนะครับงานเดียวที่ครบทั้ง Ecosystem การแปลรูปนะฮะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ ProPack Asia วันที่10ถึง13มิถุนายนนี้นะครับพบกันที่Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้จัดโดย Informa Markets นะฮะสอบถามเพิ่มเติมโทร02-036-0500ได้เลยครับ
1: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
2: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุก Ecosystem การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
7: สนใจโทร02

านการณ์อยู่แล้วอยากฟังเพลงแบบไหนบอกมาได้เลยนะฮะเพลงบริจาคเลือดก็มีเพลงวันเกิดก็มีนะจริงๆแล้วแต่เนื้อเพลงมันเศร้าก็เลยไม่ได้เปิดให้นะฮะ

คุณชนิศราครับใจสมใจนะฟังฟังสรุปข่าวมาพร้อมกัน2ตัวฟังสรุปข่าวภาคที่สำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่ยังงงนะเรื่องของการที่จะเติมเงินนะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะตกลงมันเป็นยังไงกันเนี่ยงงเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวก้าวทันข่าวชนจะมาอธิบายให้ฟังนะเที่ยงครึ่งนะฮะส่วนใครที่ไม่งงก็ไม่เป็นไรนะแต่เชื่อว่ายังมีหลายคนยังงงๆอยู่เอ๊ะจะต้องเติมเงินเดือนละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเที่ยงครึ่งมาไขปริศนากัน

0: ดห้องคุยปรับสุพลยอมรับยังไม่มีข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเกิดเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอาการร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตก

0: ลงหยุดจริงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดจริงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
1: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน9โมงครึ่งนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือได้จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี5ครับเรือยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตี5ครึ่งได้ยินเสียงดังปึ้งๆหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ12:08 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคม

0: ไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: ดีวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชาญเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะณห้องบางกอกชั้นB2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลาตี5ของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
2: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะ

0: ราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบและควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
1: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสัวสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสสเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทั้งนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันไปยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
2: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง 54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ 10.25 สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ 12.20-12.90 ต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลัก ขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจร

0: การผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมเบอร์ตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
1: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynawave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
6: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: 9ทันข่าวชนโดยอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: 12:32 น.ครับ9ทันข่าวชนครับทาง FM 107.75 MHzMCOT Radio พัทยานะครับอดิศรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ครับ
2: สวัสดีทางตอด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นวันแรกของหนูค่ะ อบอุ่นมากเลย
1: ตอนนี้ก็ใช้ช่องทางส่วนตัวไปก่อนนะฮะเพราะว่าทางMCOT พัทยา 107.75 นะในตอของเรายังไลฟ์ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ชมผ่านไลฟ์ของส่วนตัวของผู้ประกาศนะทั้ง2คนไปก่อนนะคร
2: ับ ช่องฟ้าช่องฟ้าดูได้นะคะ
1: ช่องฟ้าดูได้ที่อสมทชลบุรีนะฮะใน Facebook นะครับอ่ะวันนี้มีโชว์กันแชร์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องฟังเพลงเนาะ
2: ไม่ได้ฟังเพลงนะคะ
1: เพราะว่าเรามีข่าวเยอะเลยนะฮะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะฮะด้วยการส่งข้อความผ่านทางช่องทางไลฟ์สดนะครับหรือว่าจะเป็นที่LINE Official ก็ได้นะฮะพิมพ์ @mcot.pattaya นะครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะมากันต่อไทยช่วยไทยพลัส
2: ยังไงดี
1: งงกันเหลือเกินนะฮะว่า
2: ตอนนี้ยอดเหลือเท่าไหร่ไม่ถึง6ล้านแล้วมั้ง
1: ประมาณ5ล้าน
2: ประมาณ5ล้านเนาะเร็วนะไม่ถึงวันศุกร์จริงๆอย่างที่พี่ทอมบอกด้วย
1: ก็คนที่มีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็กดได้ตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็คือที่มันมาอืดตอนเหลือ5ล้านนี่ก็เพราะว่านี่แหละก็ไปออกันอยู่ที่หน้าธนาคาร
2: เมื่อเช้าขับรถผ่านมาธนาคารกรุงไทยคนแน่นเลยอะ
1: นั่นแหละมันมีปัญหาในกลุ่มนี้นะฮะก็คือกลุ่มที่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม
2: ่
1: ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะก็มีเสียงเขาเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องมามีฟีดแบ็กมานะครับโอ้โหทำไมมันยากเย็นเหลือเกินลุงกับป้านี่ก็ทำไม่เป็นอะไรเงี้ยนะ
2: นี่กลายเป็นว่าคนละครึ่ง plus นี่กลายเป็นเพิ่มยอดขายให้กับสมาร์ทโฟนนะ
1: แหมล่าสุดนี
2: ่ยอดพุ่งเลยนะ
1: เมื่อเช้าผมอ่านข่าวมีคุณป้าคนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์มา15,000เพื่อจะมากด
2: 4,000เนี่ยนะ
1: เพื่อจะมากดเอาเงิน4,000
2: 15,000
1: แล้วก็บอกว่าแหมโครงการของรัฐบาลแบบนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีมาอีกอะไรเงี้ย
2: ถ้าเขาคิดแบบนั้น
1: ป้าก็เลยลงทุนไว้ก่อน
2: ลงทุนก่อน ทุนจะคืนเมื่อไหร่คะคุณป้า
1: หลายคนยังมีความสงสัยอยู่นะฮะตกลงว่ายังไงกันเนี้ย ฉันจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังเท่าไหร่กันเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยวันนี้เราก็จะมาไขข้อสงสัยกันนะฮะนะโดยส่วนตัวแล้วผมกับคุณนานาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเติมไม่เกินอยู่แล้วนะฮะทุกวันที่1แล้ววันที่16
2: ซื้อสลากกินแบ่ง
1: สลากกินแบ่งเนี่ยแอปเป่าตังค์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีประชาชนไงคุณลุงคุณป้านะที่แบบไม่มีรายได้หรือว่ารายได้น้อย

0: ะฮะเดือนหนึ่งเนี่ยรับเบี้ยสูงอายุ600บาทเนี่ยยังไม่พอเติมเลยนะฮะก็จะทำยังไงกันดีนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะรัฐบาลให้ 4,000 บาทนะถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 60% น
1: ะ
0: ให้เดือนละ 1,000 บาทเนาะนะส่วนเราเนี่ยจะต้องออก 40% นะฮะก็หมายความว่าเมื่อนำมาบวกลบคูณหารแล้วก็จะเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,668 บาท
1: โอ้โหนะคำนวณมาเป๊ะเลย
0: หาร4เดือนนะฮะก็เป็นเดือนละ667บาท
1: ะ
0: นะฮะคุณลุงคุณป้าต้องขอตังค์ลูกอีก67บาท
1: นะ
0: มาเติมไม่อย่างนั้นไม่พอเบี้ยสูงอายุไม่พอนะฮะแล้วก็วิธีการใช้นะฮะรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาท
1: ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกินไปกว่านั้นมันก็จะเข้ากินมาทางฝั่งเราไงทางฝั่งเป๋าตังค์นะฮะรัฐให้ 60% เท่ากับ200บาทต่อวันส่วนเราจ่าย 40% ก็เท่ากับ133บาทต่อวัน
1: นะ
0: ก็ใช้ประมาณนี้
1: ใช้ให้หมดนะ
0: ไม่มีการทบต้นนะฮะคุณผู้ฟัง
1: นะ
0: ยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อวันที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองนะฮะสำหรับคำแนะนำการเติมเงินนะฮะตลอดระยะเวลา4เดือนของโครงการนะฮะควรจะทยอยเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์รวมเป็นเงินอย่างน้อยก็คืออย่างที่บอก667บาทต่อเดือนนะฮะหรือ 2,668 บาทตลอดทั้งโครงการเนี่ยนะฮะก็โครงการนี้ก็ใช้ไปได้ถึงนู่นเลยนะสิ้นปี
1: น
0: ะ4เดือนนะฮะ4เดือนก็เดือน10นะฮ
1: ะ
0: ก็เพื่อให้ได้รับสิทธิ์สนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือ 4,000 บาทโดยไม่ปล่อยให้ยอดรายเดือนนั้นโดนตัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเงื่อนไขการตัดสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนนะฮะก็คือต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆนะฮ
1: ะ
0: หากมีเงินคงเหลือเมื่อถึงสิ้นเดือนระบบจะทำการตัดเงินที่เหลือทิ้งทันทีนะฮะโดยไม่มีการสะสมหรือยกยอดไปใช้ต่อในเดือนถัดไปนะฮ
1: ะ
0: เอออันนี้ก็คนก็บอกว่าอ่ะแล้วตัดไปทำไม แล้วมีการเอาคืนด้วยนะแล้วเงินที่เอาคืนไว้เอาไปไหน
1: เออ
0: นั่นแหละก็เป็นคำถามนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณลุงคุณป้าที่เป็นผู้สูงอายุนะฮ
1: ะ
0: เติมเงินไม่เป็นนะฮะก็อย่างที่บอกนะให้ลูกให้หลานนะเติมให้นะเดือนละ667บาทนะฮะแล้วก็ในแต่ละเดือนนี่ก็ใช้ให้หมดเลยนะฮะเดือนละ667บาทแล้วก็ในส่วนของเงินช่วยเหลือจากรัฐก็คือ 1,000 บาทก็ใช้ไปเลยนะฮะ
1: คุณป้าถามว่าไอ้หนูใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนได้ไหม
0: โอ้ยวันเดียวว
1: ันเดียวก็หมดแล้วไหมใช่น้องทอมใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนได้ไหมลูก
0: ได้เลยฮะก็หมดแล้วก็ไปรอใหม่เดือนหน้านะฮะแต่ถ้าหมดแล้วคุณป้ายังช็อปต่อเนี่ยก็เข้าเนื้อคุณป้าแล้วนะตอนนี
1: ้
0: นะฮะอ่ะก็คงจะไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับมันจะยุ่งยากตอนจะเอาเงินเขาเนี่ยแหละนะจริงๆก็คือเงินจากรัฐบาลที่เขาไปกู้เขามาเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่แคล้วมันก็จะวนมาเป็นที่ภาระของเราในเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องแก้ไขเฉพาะหน้านะเอาเรื่องของเศรษฐกิจนะเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนนะตอนนี้นะฮ
1: ะ
0: เข้าใจหรือยัง
1: นี่มีบางคนโพสต์นะเขาบอกว่าอย่าไปดีใจว่ารัฐช่วยเรา60 40นั่นน่ะเงินเราทั้งนั้นล่ะนะจริงหรือเปล่าอย่างนี้จริงหรือเปล่า
0: ก็เหมือนเงินในอนาคตแหละนะฮะ
1: เราก็ต้องใช้ก่อน
0: รับผิดชอบร่วมกันต่อไปในอนาคตนะฮ
1: ะ
0: ก็นะก็ตอนนี้มันไม่มีอ่ะทำยังไงได้อ่ะ
1: ก็ต้องอย่างนี้ไปก่อน
0: ก็เหมือนเวลาเราไม่มีเงินเราก็ยังไปกู้ชาวบ้านเขาเลยใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมรัฐบาลก็ไม่มีเหมือนกัน
1: ใครจะไปเครดิตดีเหมือนพี่ทำในแอปส้มล่ะเครดิตดีมากไม่ต้องใช้เอกสารอะไรใดๆค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือสูง
0: นะฮะอันนี้ก็ทำความเข้าใจไว้นะครับก็เติมเงินเติมเกินก็ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเงินของเราไม่ได้หายไปไหนนะไม่ใช่แบบพอสิ้นเดือนปุ๊บเขามาตัดเอาเงินเราไปด้วยอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะก็คือเราจะตัดในยอดของรัฐบาลเท่านั้นนะสมมุติคุณอาจจะเติมไปสักเดือนละพันนึงอะไรเงี้ยมันก็ที่เหลือเราก็เอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้นะครับ
1: บางที่นะเขาอะลงทุนถึงขั้นที่ว่าไปกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็แบบถอดรองเท้าอะจนกระทั่งม้วนวนกลับแบบแถวยาวมากอะส่วนมากก็จะเป็นคุณลุงคุณป้า
0: แล้วมีการพอเผื่อมีการแอบสลับรองเท้ากันด้วย
1: โอ้เนาะเออมันเป็นสิ่งที่แบบว่าต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องให้ได้มาแล้วคุณลุงบางคนก็บอกว่าเออเขาเสียสละให้คุณป้าลงทะเบียนสำเร็จไปเพราะของเขาเนี่ยเนื่องจากโทรศัพท์มันไม่รองรับก็ไม่เป็นไรให้คุณป้าของคุณลุงเอาไว้รอบหน้ากันละกัน
0: ไม่ต้องไปเอาของเขาก็ได้ก็โทรบอกลูกหลานก็ได้ไอ้นุ่มโอนให้พ่อด้วยเดือนละพัน
1: จบ
0: เออจบไป
1: รับจบเลย
0: ลูกช่วยพ่อลูกช่วยพ่อพลัส

0: นี
1: ่โครงการลูกกตัญญู
0: โครงการลูกกตัญญูก็มา
1: ขอพลพันธ์พอจะได้ไม่ต้องไปรบกวนรัฐบาลนะฮะ
0: สงสารนะบางทีนะโอ้ตื่นกันไปตั้งแต่เช้ามืดเนาะแต่เขาก็จะแบบเป็นสังคมของเขาอ่ะเขาไปอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะลุงๆป้าๆอยู่ด้วยกันเอ้าทำได้หรือยังเหมารถไปไปตั้งแต่เช้ามืดถอดรองเท้าวางเรียงยาวเลย
1: อันนี้ก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจนะฮะก็ขอใหลงทะเบียนได้โดยเร็วนะฮะแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วนะก็จะช่วยทุกฝ่ายนะฮะเพียงแต่ว่าภาพที่เห็นออกมาเนี่ยโอ้โหมันแบบโกลาหลวุ่นวายนะก็สงสารคนแก่ว่าอย่างนั้นเถอะ
0: แล้วบ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยตอนนี้กลุ่มนี้ก็จะมากด้วยนะพี่เนาะบางทีออกมาตรการอะไรออกมาก็ต้องคำนึงถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: เป็นหลักเป็นสำคัญเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะขอดูเรื่องนี้นิดนึงค่ะพอดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝ่ายบำบัดรักษาสารเสพติดนะคะส่วนควบคุมโรคสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาจัดกิจกรรมพี่น้องแรลลี่เก็บก้นบุหรี่ชายหาดนี่เมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นกิจกรรมนึงนะคะที่ทำให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ด้วยเมื่อวานพี่ทอมบอกว่าโอ้โหตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ถือพอร์ตกันตลอดเลยเชื่อไหมว่าสัดส่วนคนที่ใช้พอร์ตเคอายุน้อยลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ7%เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคนสูบบุหรี่ที่เป็นมวลเนี่ยมี 9.1 ล้านคนข้อมูลจากการสำรวจนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าวัยรุ่นไทยกำลังหันไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่มวลโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง
1: ถูกต้อง
0: ฟังตรงนี้แล้วแบบตกใจมันไม่ใช
1: ่ผิดไปจากนี้ซะที่ไหน
0: วัยรุ่นผู้ชายแล้วนะผู้หญิงก็ถือพอร์ตกันแล้วนะระบุด้วยนะคะว่าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยมีแนวโน้มสูบบุหรี่นะคะซึ่งเป็นสารเคมีแล้วก็สารตกค้างที่เป็นพิษในร่างกายคือเขาอธิบายมาหลายตัวเลยแต่ว่าพูดไปก็น่าจะไม่รู้จักตัวเดียวคือนิโคตินก้นบุหรี่ถือเป็นขยะนะคะที่ถูกทิ้งมากที่สุดแล้วก็พบบ่อยที่สุดบนชายหาดด้วยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติจึงกำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนะคะนิโคตินเสพติดจนตายโอ้สโลแกนน่ากลัวมาก อย่าไปยุ่งเลยดีที่สุด
1: นี่ฮะก็อย่างที่เคยคุยไปก่อนหน้านี้
0: ใช่เมื่อวานนี้พี่ดำยังพูดอยู่เลยว่าไปไหนมาไหนก็คือแบบเห็นสูบกันเยอะมากโดยเฉพาะชาวจีนใช่ไหม
1: โดยเฉพาะขยะชายหาดอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะนะสิ่งที่พบมากที่สุดนั่นก็คือก้นบุหรี่นะฮะก็ทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะฮะแต่ปรากฏว่ามันดันมีก้นบุหรี่เยอะที่สุดเลยนะฮะก็เลยจัดต้องเนี่ยก็ต้องมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมานะรณรงค์นะฮะแล้วก็ทำความสะอาดนะไปเก็บก้นบุหรี่ที่ชายหาดนะทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกโดยแท้จริงเลยนะฮะไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีปริมาณขยะก้นบุหรี่เยอะขนาดนี้นะครับ
0: พูดถึงถ้าเราไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมนึกถึงตัวเราเองอ่ะเราเคยได้ข่าวนะพี่ทอมที่มีเด็กสูบพอร์ตตั้งแต่มัธยมต้น
1: อ
0: ่ะแล้วพอมัธยมปลายปอดหายไปข้างนึงอย่างเงี้ยถ้าเรารักตัวเองเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งวันก่อนก็เห็นเด็กน้อยน่าจะยังไม่สิบขวบหรอกพูดไปพ่นไปพูดไปพ่นไปโอ้โหแล้วเราก็แบบไม่กล้าไงบางทีเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเออมาป้าเป็นใครเนี่ยไม่ได้นะแต่ก็คือห่วงยายเห็นแล้วห่วงยายปอดหนูยังอยู่ไหมก็ไม่รู้ลูกเอ้ย
1: เดี๋ยวนี้ก็มีแบบทำเป็นรูปตัวกระตุงการ์ตูนอะไรด้วยนะจับกวาดล้างกันก็ยังไม่หมดสักทีนะฮะ
0: ค่ะห้วยใหญ่ไงก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านภูวิลล่าแล้วก็ไปเจอเป็นโกดังเป็นโรงงานมีเครื่องผลิตพร้อมเลยพี่ทอมอยู่ใกล้แค่นี้เองโรงงานอ่ะอยู่ใกล้ซะด้วย
1: ครับก็เป็นของชาวจีนนะฮ
0: ะ
1: จีนเทาก็มาทำเนี่ยบุหรี่พอตคือพอตแบบน้ำยาธรรมดาก็มีแต่ที่คนจีนมาทำเนี่ยคือใส่ยาเคเข้าไปด้วยไง
0: ยาเคยาเค
1: เขาถึงเรียกว่าพอตเคไง
0: อ๋อยาเคแล้วหลังๆมีชื่อใหม่ด้วยนะเขาเรียกอะไรนะวอเตอร์เลิฟ
1: อะไรนะ
0: อะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยอะ
1: เราก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็ไม่
0: สรุปนะคือไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปรู้จักไม่ต้องไปลองปลอดภัยที่สุดอย่างนี้ดีกว่า
1: ปัญหาเรื่องของขยะนะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นข่าวอยู่นะเขาบอกว่าที่ภูเก็ตตอนนี้แมลงวันเยอะมากนะฮะแต่คนพื้นที่อื่นๆก็บอกเหมือนกันว่าเออในพื้นที่ของเขาเนี่ยแมลงวันก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะ
0: พี่มันเป็นเพราะว่าหน้ามันหรือเปล่าม
1: ันเป็นใช่ส่วนหนึ่งก็คือ
0: uh-huh.
1: หน้าฝน uh-huh. นะฮะมีน้ำขังมีทำให้ขยะเกิดการเน่าเสียอะไรแบบเนี้ยก็แมลงวันก็ไปไข่นะตามบ่อขยะโดยเฉพาะอย่างนี้

0: ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับบ่อขยะนะก็จะมีแมลงวันเยอะมากเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางเทศบาลของแต่ละพื้นที่ละว่าเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะฮ
1: ะ
0: สมัยก่อนแถวบ้านผมนี่ก็โอ้โหแมลงวันนี่พึบเหมือนกันนะเปิดประตูบ้านไม่ได้เลยนะฮะก็เทศบาลเขาก็จะเอาน้ำยาไปพ่นไปพ่นที่บ่อขยะ
1: นะ
0: เพื่อกำจัดตัวอ่อนของแมลงวันอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใส่ใจกันสักนิดนึงช่วงนี้นะฮะไม่ใช่แบบปล่อยไปตามธรรมชาติก็ให้ประชาชนดักกันเองอะไรเงี้ยก็มันก
1: ็ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงแล้วพี่ป๊อปเขาก็ส่งข่าวมาแล้วหนูก็เอาโทรศัพท์ไปไลฟ์อยู่พี่ป๊อปหนูขออภัยค่ะพี่ป๊อปเพราะว่าเปิดอ่านไม่ได้ตอนนี้เอาโทรศัพท์ไปไลฟ์ซะละ
0: แหมเดี๋ยวสิ้นเดือนก่อนนะจะซื้อโทรศัพท์ใหม่
1: นะสำรองละป๊อปส่งข่าวได้เวลาไง
0: เราจะได้ไลฟ์กันนะฮะ
1: เอาข่าวนี้ก็ของพี่ป๊อปเหมือนกันส่งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะโดยทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลสุรศักดิ์รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเลื่อยไม
0: ้
1: เสียงไม้ล้มกลางดึกค่ะจากนั้นค่ะฝ่ายปกครองพร้อมด้วยป่าไม้ศรีราชาก็เข้าไปตรวจสอบพี่ทอมพบไม้พยุงขนาดแบบ2คนโอบอะค่ะถูกตัดนะคะแล้วก็มีใบเลื่อยเนี่ยยังคาต้นอยู่เลยแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ปุ๊บนี่คือทิ้งทุกอย่างเลยน่าจะแบบว่าหลบหนีนะคะต่อมา 4:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะนายอิทธิพัฒน์ภูลสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักพนักงานบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะโดยได้บอกว่ามีคนแจ้งมาว่าได้ยินเสียงเลื่อยต้นไม้ได้ยินเสียงไม้ล้มด้วยโดยประสานไปทางนางสาวชิชนกไพบูลย์เวชสวัสดิ์นะคะปลัดอำเภอศรีราชาค่ะร้อยตำรวจเอกรัชเดชธัญญะเอกเดชารองสารวัตรปราบปรามสภ.ศรีราชาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงจริงๆด้วยแต่ที่น่าตกใจก็คือ พบท่อนไม้ไผ่คล้ายบ้องกัญชา
0: ชิวจัดนะ
1: จริงก็คืออ่ะคุณผู้ฟังอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปดูเพจข่าวเราได้อสมทนะคะเพราะว่าโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากนั้นก็สำรวจพื้นที่โดยรอบค่ะพบนายฝนนามสมมุติกับนายชัยพรอยู่ในกระท่อมเข้าไปตรวจสอบสอบถามหารายละเอียดทั้งสองมีท่าทีพิรุธนะคะก็เลยขอตรวจสอบโดยรอบค่ะพบตัดไม้พยุงกันจริงๆแล้วก็แอบเอาไว้ตามจุดต่างๆนะคะตอนนี้ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแล้วก็มีเรื่องของสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: โอ้ต้นไม่ใช่ต้นเล็กนะสองคนโอบนี่ต้นใหญ่นะไม้พยุงมูลค่ามหาศาลนะ
1: ไม้พยุงเป็นไม้หายากแล้วใช่ไหมพี่ทอง
0: เป็นไม้เศรษฐกิจแล้วตอนนี้นะฮะก็คือถ้าปลูกในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยตัดเองอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าไปตัดตามป่าอย่างเงี้ยก็ผิดกฎหมายเมื่อก่อนนี้ก็แถวเขาฉลาดเนี่ยตรงเครื่องส่งเราเนี่ย
1: uh-huh.
0: เป็นป่าไม้พยุงเลยนะฮะ
1: uh-huh.
0: แล้วก็มีการลักลอบตัดกันเป็นประจำ uh-huh. นะฮะสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้ ไม่น่าจะเหลือแล้วมั้ง
1: uh-huh.
0: หมด
1: นี่ก็แถวศรีราชานี่เอง
0: ใช่ใช่
1: แล้วชาวบ้านได้ยินเสียงเลื่อยไม้แล้วถ้าวันไหนเราได้ยินเราจะรู้ได้ยังไงว่าลักลอบหรือเปล่า แต่ปกติก็ไม่ค่อยมีนะสมัยเนี้ย จะมีเสียงตอกเสียงตอกอาคารปั้นจันอะไรนี้มากกว่าม
0: ันจะเป็นที่พื้นที่ป่าไงก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นที่ป่าเนาะก็ห้ามตัดไม้อยู่แล้วนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ไปเรื่องของ BSRC กันต่อเลยนะคะบางจากผนึกกำลังกับเจ้าท่าค่ะจัดอบรมรับมือน้ำมันรั่วไหลเตรียมพร้อมฝึกแผนระดับชาติครั้งที่15นะคะบางจากศรีราชาร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดฝึกอบรมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลและระบบบัญชาการเหตุการณ์นะคะเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันแห่งชาติด้วยโดยนายวิวัฒน์ชิดเชิดวงศ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมนะคะการตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลและระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำโดยมีนางกันธมาศกริตยานุกูลค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมค่ะ
0: ครับผมก็ต้องซ้อมไว้นะเพราะว่าเหตุการณ์แบบน้ำมันรั่วไหลเนี่ยมันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็ถือว่ามีความการเตรียมความพร้อมนะเพื่อความไม่ประมาทด้วยนะครับ
1: น่ากลัวตรงไหนรู้ไหมพี่ทอมถ้ามันรั่วไหลออกมาแล้วไม่มีการควบคุมใช่ป่ะเกิดไปเจอเขาเรียกอะไรสะเก็ดไฟเปลวไฟที่ไปกันใหญ่เลยนะควบคุมลำบากเลยก่อนหน้านี้ก็มีที่ไทยออยรู้สึกว่าบ่อเก็บน้ำมันหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ฟ้าลงอะค่ะแต่อันนั้นเขาก็ซ้อมกันอยู่เป็นประจำเขาก็สามารถรับมือได้

0: แก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ไม่เกิดเหตุการณ์บานปลายไม่มีใครได้รับบาดเจ็
1: บ
0: แต่ทุกหน่วยงานก็จะต้องจัดกิจกรรมแบบนี้เนาะซ้อมเหตุเผชิญเผื่อว่าเกิดเหตุขึ้นจะได้รับมือได้ทันด้วย
1: ครับผมมาดูปัญหาเรื่องของรถบรรทุกน้ำหนักเกินนะฮะจังหวัดชลบุรีของเราก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีผู้ประกอบการนะรถบรรทุกเยอะเลยนะตู้คอนเทนเนอร์อะไรแบบนี้แล้วบางทีก็บรรทุกกันเกินก็สร้างปัญหานะในเรื่องของถนนพังบ้างนะฮะหรือว่าการจราจรที่ติดขัดนะเพราะว่ามีรถบรรทุกเยอะเนี่ยนะฮะปปช.ก็ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐท่าเรือแหลมฉบังนะฮะยกระดับการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินตั้งแต่ต้นทางนะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจุดชั่งน้ำหนักภายในท่าเรือก่อนนะฮะเพื่อตรวจสอบและติดตามรถต้องสงสัยนะพร้อมกับสร้างความโปร่งใสในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะฮ
0: ะ
1: แนวทางสำคัญในเรื่องนี้นะฮะก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดชั่งน้ำหนักภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินนะฮะถ้าเกิดว่าเกินปุ๊บเนี่ยก็จะมีการประสานส่งต่อให้ข้อมูลกับปปช.นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นการนำข้อมูลเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบด้วยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มาตรการนี้ก็ยังช่วยสร้างผลเชิงป้องปรามนะต่อการให้สินบนการเรียกรับผลประโยชน์และปัญหาสวยรถบรรทุกซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็คาดหวังที่จะให้ภาครัฐนั้นเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปปช.ก็ลงมาดูนะฮะทางด้านของท่าเรือแหลมฉบังนะฮะก็เข้ามาบูรณาการร่วมด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีรถบรรทุกเยอะที่สุดแหละ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้พี่ตาดนะคะท่านเฉลิมมากีรัตยาคมค่ะท่านรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังบอกว่าการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปปช.จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมกันจัดเก็บแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลรถบรรทุกค่ะทั้งขาเข้าขาออกนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำหนักเกินเนี่ยซึ่งพบว่ามีบางคันบรรทุกสินค้า2ตู
1: ้
0: ต่อรถ1คันทำให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะสำหรับการวิ่งบนถนนหลวงดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางร่วมกันค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายต่อถนนลดภาระงบประมาณในการซ่อมบำรุงด้วย
1: อ
0: ันนี้ใช
1: ่
0: ทำอยู่นั่นถนนน่ะก็อย่างนี้ไงบรรทุกน้ำหนักเกินถนนก็พังนะคะแล้วเราวิ่งไปเราก็จะสงสัยเอ๊ะนี่มันโลกมนุษย์หรือว่าดวงจันทร์
1: ทำไมมันพังบ่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินนั่นเองนะครับอ
0: ่
1: ะเดี๋ยววันนี้เราจะส่งท้ายกันที่ชัวร์ก่อนแชร์นะ
0: ฮะ
1: เรื่องของการเดินทางไกลนะฮะ
0: พี่ทำเปิดเทอร์มินอลให้หนูหน่อยได้ไหม
1: เทอร์มินอล
0: เปิดผ่าน iPad ได้ไหมไปทำ
1: ได
0: ้ใช้โทรศัพท์ไป
1: นี่เลยนี่ก็ได้เทอร์มินอล21พัทยาช่วงนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนแล้วแต่อากาศก็ยังร้อนอยู
0: ่ไปทันไหมเนี่ย
1: ออกไปข้างนอกนี่โอ้โหแสบผิวเลยนะฮะไปกินไอติมกันดีกว่านะฮะ
0: มาน
1: ะสเวนเซ่นนะวันนี้มีโปรโมชั่นนะที่เทอร์มินอล21พัทยานะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29พฤษภา
0: ค
1: มนะไอศกรีม1ถ้วยที่1ราคาปกติถ้วยที่2 1บาท
0: แถมคนหารด้วย5วันเท่านั้นเหรอ
1: 5วันเท่านั้นแหมนี่นะมีแต่ไอศกรีมน่ากินทั้งนั้นเลยนะ6
0: เมนูเราจะไปทันมั้ยอ่ะพี่ดอม
1: ทันเค้าก็แหมเค้าก็ขายเยอะอยู่ไม่ใช่แบบ
0: หนูว่าเป็น FC
1: อ
0: ือ
1: หือ
0: ใช่หนูกินบ่อยมากกินจนแบบน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยชอบมาก
1: ไปทานกันได้เลยนะที่สเวนเซ่นนะเทอร์มินอล21พัทยานะครับอ่ะวันนี้ทิ้งท้ายกันที่ชัวร์ก่อนแชร์นะฮะเรื่องของวิธีประหยัดน้ำมันเมื่อต้องเดินทางไกลนะฮะมันจะมีความเชื่อหรือว่ามีความรู้ที่ผิดๆอันไหนผิดอันไหนถ
0: ู
1: ก
0: เออชัวร์หรือไม่
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะส่วนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะในช่วงของ9ทันข่าวชนนะฮะ 12:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้ต้องลาด้วยโชว์ผันแชร์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: ถ้าเกิดเราเดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางถนนลูกรังเดินทางไกลแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สภาพเส้นทางที่เราใช้งานมีฝุ่นเยอะมากเนี่ยการกลับมาแล้วก็เป่าเนี่ยก็จะทำให้การดูดอากาศของตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้น
5: บนโซเชียลแชร์วิธีที่ทำให้รถประหยัดน้ำมันแม้ต้องเดินทางไกลเช่นเป่ากรองอากาศเติมลมให้แข็งขึ้นรวมไปถึงตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ

0: ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์วิธีทำให้รถประหยัดน้ำมันเมื่อต้องเดินทางไกลแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับแล้วก็ถ้าช่วยกันทำได้เนี่ยดีเลยครับ
0: วิธีแรกเป่ากรองอากาศช่วยให้รถประหยัดน้ำมันได้จริงไหมครับ
1: จริงครับถ้าเกิดเราเดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางถนนลูกรังเดินทางไกลแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สภาพเส้นทางที่เราใช้งานมีฝุ่นเยอะมากเนี่ยการกลับมาแล้วก็เป่าเนี่ยก็จะทำให้การดูดอากาศของตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้น
0: วิธีที่2ให้เอาสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากรถช่วยให้รถประหยัดน้ำมันได้จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับบางครั้งเราประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็คุ้นเคยแบบเอ้ยไม่อยากเอาขึ้นเอาลงตัวรถบ่อยๆในทุก50กิโลกรัมเนี่ยจะทำให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2% เท่าออกของที่ไม่จำเป็นต่างๆถุงกอล์ฟอุปกรณ์ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ประกอบอาชีพต่างๆบางอันสามารถเอาลงได้เอาขึ้นไปใช้เมื่อจำเป็นแล้วค่อยเอากลับมาแบบนั้นก็จะทำให้คุณประหยัดน้ำมันได้จริงครับ
0: วิธีที่3เติมลมยางให้แข็งขึ้นก็ช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้จริงแหละครับ
1: อันนี้จริงครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันลมยางที่บอกว่าเติมแข็งขึ้นได้เนี่ยแข็งขึ้นได้ประมาณสัก 2-3 ปอนด์เท่านั้นเองถ้าเกิดเราเติมแข็งเกินเนี่ยหน้าสัมผัสจะลดลงจุดที่สัมผัสพื้นเนี่ยก็จะมีการสึกหรอของหน้ายางที่ผิดปกติเติมลมยางเพิ่มมากขึ้นกว่าสเปคในระดับที่เราไม่รู้สึกสะเทือนสะท้านเกินไปจะทำให้ความต้านทานการหมุนครับ rolling resistance จังหวะที่ล้อหมุนไปเนี่ยลมยางมีความแข็งพอดีแล้วก็เคลื่อนที่ไปโดยที่ยังมีการยึดเกาะถนนมีการสึกหรอที่เต็มหน้ายางแบบนี้จะทำให้ประหยัดเพิ่มขึ้นได้จริงครับ
0: วิธีที่4ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมคงที
1: ่ข้อนี้ก็จริงนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหมาะสมเนี่ยข้อนี้จะเป็นข้อที่ทำให้เราประหยัดได้มากที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดเราขับตัวรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนี้เนี่ยไปด้วยความเร็วระดับหนึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตนะครับจะออกแบบให้ความเร็วที่ประหยัดนี้เนี่ยอยู่ในช่วงย่านประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน110ถ้าเกิดเราหาจุดที่เราขับที่ความเร็วคงที่นั้นแล้วประหยัดพอดีกับตัวขนาดรูปทรงของตัวรถเราได้เนี่ยจะทำให้เราประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นผมว่าประมาณสัก 10% ถึงสูงสุดถึง 20% ก็มีนะครับในรถบางรูปแบบครับ
0: วิธีที่5ไม่เบิ้ลหรือไม่ลากรอบเครื่องยนต์
1: ทุกครั้งที่รอบขึ้นสูงรอบเครื่องที่สูงมากขึ้นคือการฉีดน้ำมันจำนวนครั้งมากขึ้นตามรอบครับถ้าเกิดเราเบิ้ลรอบก็คือการโปรยตัวเงินที่เราเติมน้ำมันทิ้งนั่นเองเพราะนั้นไม่เบิ้ลออกตัวด้วยรอบนุ่มนวลลดการสึกหรอลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ด้วยครับ
0: วิธีที่6ตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนใช้งาน
1: ข้อนี้สำคัญนะครับเพราะว่าการตรวจสภาพรถคือเรื่องขององค์รวมของตัวรถเลยการเดินรอบรถสักรอบนึงให้เห็นว่าแก้มยางเราไม่ได้เตี้ยแบนผิดปกติลมยางอ่อนหรือว่าดูแลสภาพของตัวรถทั้งตัวกรองอากาศน้ำมันเครื่องอุปกรณ์สภาพของตัวชุดหัวเทียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสภาพตัวรถโดยรวมสังเกตความเปลี่ยนแปลงหรือรู้สึกถึงการตอบสนองที่ผิดปกติไปเนี่ยจะทำให้เราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้จริงครับ
0: และวิธีสุดท้ายวิธีที่7ที่ทำให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นได้นั่นคือวางแผนก่อนการเดินทาง
1: ข้อนี้ก็จริงนะครับเวลาวิ่งในสภาพจราจรติดขัดสมมุติว่าทางอาจจะสั้นกว่า5กิโล6กิโลแต่ถ้าเกิดเรายอมที่จะเลี่ยงวิ่งทางที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยที่รถไม่ติดเนี่ยอาจจะไกลกว่าแต่ปรากฏว่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าครับการวางแผนการเดินทางเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับจะทำให้เราประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นได้จริงครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีทำให้รถประหยัดน้ำมันเมื่อต้องเดินทางไกลแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
1: ประเด็นนี้ดีเลยครับช่วยแนะนำกันในสภาพสถานการณ์สภาวะแบบนี้นะครับควรแชร์ต่อครับ
0: ใช้เวลาสักนิดในการวางแผนก่อนใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: 9ทันข่าวชนโดยอดิสรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ mcot radio pattaya

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณ นครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้อง

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
3: MCOT Radio Network 107.75
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
8: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
5: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นอ
9: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
11: Terminal 21 พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา
12: The whole world is here

0: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
1: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

คำโตๆนะคะหลังทานมื้อกลางวันคุณผู้ฟังใครทานเมนูไหนส่งมาให้ดูได้นะที่ line@smcot.pattaya ค่ะแต่ถ้าจะให้เดานี่น่าจะเป็นเมนูแซ่บๆเนาะมื้อเที่ยงส้มตำไก่ย่างนี่ต้องเข้าแล้วนะอ่ะช่วงนี้กลับมาดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะหลัง9ทันข่าวชนค่ะสักครู่ที่ได้บอกไปว่าพี่ๆนักข่าวส่งข่าวมาให้แล้วนานาใช้มือถือนี่ไปไลฟ์นะคะ TikTok ก็เลยทำให้ขออนุญาตอัปเดตข่าวนี้เพราะว่าอ่านดูแล้วโอ้น่าสนใจมากๆขอบคุณพี่ปั๊บบุรพานิวส์ด้วยนะคะรวมครบให้จบในที่เดียวเลยเพราะว่าอำเภอศรี

0: ประชาร่วมกับแบงก์กรุงไทยนะคะอำนวยความสะดวกให้กับคุณลุงคุณป้าพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะที่มีปัญหาอย่างที่นานากับพี่ทอมคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยทางด้านของนางสาวชิชนกไพบุญเวชสวัสดิ์ปลัดอำเภอศรีราชาค่ะแจ้งนะคะว่าภายใต้การอำนวยการของนางพัชนันผ่องผาดค่ะนายอำเภอศรีราชาร่วมกันกับธนาคารกรุงไทยตอนนี้เปิดอำนวยความสะดวกนะคะให้ร้านค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ศรีราชาลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอศรีราชาด้วยรวมถึงใครที่ติดปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ของแบงก์กรุงไทยก็จะไปอำนวยความสะดวกให้แบบเบ็ดเสร็จเลย One Stop Service ชั้น2อำเภอศรีราชานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เวลา 8:00 นค่ะจนถึง 4:00 นเวลาประมาณ 16:40 น.เผื่อเวลาให้พี่ๆเขาเก็บของเลิกงานก่อน 5:00 น10นาทีนั่นเองค่ะใครที่ฟังข่าวนี้แล้วแล้วก็ติดปัญหาในเรื่องของเอกสารเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงหรือแม้แต่ร้านค้าที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนก็สามารถแวะเวียนไปได้เลยนะคะตามวันและเวลาที่แจ้งค่ะ
1: ไทยรักกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ต่อเนื่องกันในช่วงเวลานี้นะคะขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ Hilux เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเนาะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษค่ะกับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นะคะหรือว่าจะดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมกับนะรับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนอกจากนี้เรายังห่วงใยพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกท่านด้วยการมอบสิทธิพิเศษกับการเปลี่ยนไส้กรอง Air PM 2.5ฟรีนะคะพร้อมกับตรวจเช็ค33รายการรับของที่ระลึก Hilux Legend และยังมีสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายด้วยค่ะไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษนี้ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยค่ะ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ได้ฟังเพลงกันไปด้วยคุยกันไปด้วยในช่วงนี้มีเพลงไหนเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ได้เลย line @smcot.pattaya

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3กว่า201ล้านบาทนางสิริมากีรัตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3โดยมีนายอนุสักพิทยาอมรนายอำเภอบางละมุงผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3นายวิรชาติพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องแตรทอง1ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีสำหรับผู้ได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งนี้มีจำนวน380รายภายใต้วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า201ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน285รายวงเงินกว่า123ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มประมงในพื้นที่เทศบาลตำบลบางละมุงกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงกลุ่มประมงบ้านบางละมุงกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบังกลุ่มประมงบ้านหลงโป๊ะหมู่ที่3และกลุ่มประมงบ้านนาเกลือส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่จำนวน95รายวงเงินกว่า78ล้านบาทจากกลุ่มประมงอนุรักษ์ปากคลองบางละมุงและกลุ่มประมงบ้านบางละมุงขณะเดียวกันท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การพัฒนาท่าเรือสามารถดำเนินไปควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืน

นะคะว่าปีนี้ประเทศไหนจะได้เป็นแชมป์เนาะสำหรับฟีฟ่านี่คือ Goals ค่ะ FIFA World Cup 2026ได้น้องลิซ่าก็ต้องบอกว่าเป็นเมนละเนาะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นการคอลแลบร่วมกันนะคะเพราะว่ามีทั้งอานิต้าแล้วก็มีเบรมาด้วยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นเสียงร้องของน้องลิซ่าเดี๋ยวถ้าเป็นตอนโชว์ช่วงของพิธีเปิดนี่น่าจะอลังการแน่ๆเลย 11-12 นะคะมิถุนายนเดือนหน้าค่ะเอาใจคอบอลกันหน่อยหยิบเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะคะส่วนก่อนหน้าเดี๋ยวเชนสโมเกอร์สำหรับ Closer ค่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังขอบ่อยนะคะฟังได้เรื่อยๆฟังได้เพลินๆถึงแม้ว่าจะไม่ใหม่ละแต่ก็เป็นสาย EDM จัดให้นะคะแนะนำเพิ่มเติมเพลงพอที่อยากจะฟังได้เลยที่ LINE @sim.cord.พัทยาด้วยนะคะส่วนช่วงนี้พาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันหน่อยคือทุกปีถ้ามีบอลโลกนะน้องๆสมาชิกที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาก็จะมาทายเนาะว่าชาติไหนประเทศไหนทีมไหนจะได้เป็นแชมเปี้ยนนะปีนี้น่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ที่เสิร์ฟก่อนเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของ 1-3 มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้หยุดยาวลองวีคเอนด์ค่ะสวนสัตว์เขาเขียวโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะชวนคุณผู้ฟังเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีนะคะคาราวานขอบคุณจากใจค่ะ Forest Year of Wild Thanks นั่นเองโดยนายณรงค์วิชชชอยท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เขาเขียวได้เผยนะคะ1มิถุนายนของทุกปีค่ะเป็นวันเปิดให้บริการโดยเฉพาะประชาชนนะคะตลอดจนนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและปีนี้เป็นปีที่ดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่48นะคะแห่งความผูกพันนะคะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะทุกส่วนด้วยนะคะในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะซึ่งขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลอง48ปีขอบคุณจากใจนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีคาราวานอาหารสัตว์ป่าค่ะร่วมมอบอาหารแล้วก็ของเล่นให้กับเหล่าบรรดาน้องๆสมาชิกในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊งคาปิบาร่าสล็อต2นิ้วฮิปโปโปตามัสนะคะพร้อมกันกับโปรโมชั่นฉลองครบรอบสำหรับท่านใดที่เกิดในเดือนมิถุนายนรับส่วนลดค่าเข้า 20% นะคะฟังดนตรีในสวนเพราะๆท่ามกลางธรรมชาติสุดร่มรื่นค่ะแล้วก็ยังคงมีกิจกรรมต่างๆมากมายพร้อมให้คุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ตักตวงความสุขกันอย่างเต็มที่ด้วยพิเศษน้องๆเด็กๆที่อายุไม่เกิน12ปีหรือว่ามีส่วนสูงไม่เกิน135ซมเข้าฟรีนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าฟรีเหมือนกันนะคะ 1-3 มิถุนายนนี้เชิญชวนก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ได้รับข้อความนะคะจากคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ขอเพลงแค่รายงานตัวเฉยๆให้รู้ว่าฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะจาก FM 107.5 MHz วันนี้ถ้าฝนไม่ตกไม่น่าจะมีอุบัติเหตุหรือว่าไฟฟ้าดับแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้นี่อยู่ดีๆเครื่องส่งดับคุณผู้ฟังก็เลยรีบแจ้งเลยนะคะจะได้ดีเช็คว่าเอ๊ะมันดับเพราะอะไรมีอีกหนึ่งช่องทางเผื่อว่าเกิดกรณีแบบนี้เนาะถ้าไฟดับคุณผู้ฟังโหลดแอปติดมือถือเอาไว้ได้เลยค่ะชื่อ Mcord Connect นะคะพอคลิกเข้าไปหน้าแรกก็จะมีนาเอนเตอร์เทนมีข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็เข้าไปที่วิทยุภูมิภาคจังหวัดชลบุรีนะคะหรือว่าจะฟังจังหวัดข้างเคียงก็ได้นะคะมีหลายจังหวัดเลยทั่วประเทศติดตามรับฟังกันได้อีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เกิดไฟดับนะคะบางคนเขาแนะนำเพลงเอาไว้ไงเขาขอเพลงเอาไว้เราก็จะรอฟังเพลงที่ขอพอดีไฟดับรีบแจ้งเลยแบบนี้ต้องขอบคุณมากๆด้วยค่ะส่งท้ายก่อนเบรกฟังข่าวกันนะคะแนะนำเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ค่ะขายดีมากเลยสำหรับใครที่เจอปัญหาบางทีไฟหน้าบ้านไม่พอแล้วแบบมันมองไม่เห็นเนาะจะเดินไปหลังบ้านก็มืดติดเอาไว้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้นะคะราคาเพียงแค่ 1,290 เท่านั้นแต่ว่าคุณผู้ฟังจะได้เมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ยังมีโคมไฟให้อีก2ชิ้นแล้วก็ยังมีแว่นตากันแดดให้ด้วยโทร02นะคะ1143990ค่ะ02-114-3990นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED 248ดวงนะคะคุ้มขนาดนี้รีบเป็นเจ้าของด่วนเลยค่ะส่งเบรกฟังข่าวจากเพลงที่พี่นาแนะนำไว้นะคะแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าหลังฟังข่าวสำนักข่าวไทยกลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ M-Cord Radio พัทยาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัส

0: ติดยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 22:00 นหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพรก.กู้เงินเป็นยัตติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยัตติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพรก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสพลยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สิริหน้าชนนีพันปีหลุ

0: ิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
10: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
9: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
12: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
9: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารเมนู Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น

ที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใย

บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

0: 038-423-9900 Line Official at mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง 9M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ช่วง M-Cot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ปตท.ร่วมชุมชนบ้านแหลมฉบังและเครือข่ายภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางฟื้นฟูชายฝั่งลดปัญหาการกัดเซาะสร้างแนวป้องกันธรรมชาติโดยนายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นโครงการฟื้นฟูชายหาดบ้านแหลมฉบังโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของบ้านแหลมฉบังให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้จากข้อมูลและข้อเสนอของชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านแหลมฉบังทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่ยังเป็นการปลูกความร่วมมือและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประกอบด้วยท่าเรือแหลมฉบังชุมชนทั้ง14ชุมชนบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลนครแหลมฉบังรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับกิจกรรมปลูกต้นโก่งกลางถือเป็นความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งแหลมฉบัง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปี

0: ยังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังและลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูคนทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200

0: คลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
2: MCOT Radio Network 107.75
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
13: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmaniaค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำสร้างบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางสร้างครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหาร

0: และมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า

0: MCOT Radio Network 107.75
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิต

0: ออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริงและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจฮะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นการนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊ง call center หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านชาฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV5

0: 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
1: MCOT Radio Network 107.75
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
7: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
8: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีเพิ่มความสูงง่ายๆด้วยการพาเด็กไปฉีดฮอร์โมนเติบโตหรือโกรทฮอร์โมนทำแล้วปลอดภัยเด็กตัวสูงใหญ่ได้ผลหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงเด็กเพิ่มความสูงได้จริงไหมครับ
7: ถ้าจะฉีดเพื่อเร่งความสูงถ้าเด็กมีการขาดโกรทฮอร์โมนแน่นอนนะครับผลการรักษาเนี่ยได้ผลดีซึ่งปกติเนี่ยเราจะใช้กับเด็กที่ขาดมีความสูงต่ำกว่าพันธุกรรมที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเติมให้เต็มถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้ขาดฮอร์โมนเจริญเติบโตอันนี้ฉีดไปก็ไม่ได้ผลครับ
6: สอดคล้องกับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8: โกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นยารักษาโรคปกติเราก็จะใช้ในเด็กที่ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตโกรทฮอร์โมนไม่ใช่ยาที่เราจะเอาไปฉีดในเด็กที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
6: ผลที่ได้ยังไม่แน่ชัดแต่ที่ชัดคือความเสี่ยง
8: ในเซลล์ทดลองเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้เซลล์มีการเติบโตได้การใช้ยาฉีดที่ไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไปเติมให้มันมีปริมาณเยอะเกินกว่าปกติไปมากๆอันนี้มีความเสี่ยงในอนาคตที่เราไม่ทราบหนึ่งในนั้นก็คือความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกต่างๆ
7: มันอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้มีการบวมของน้ำกันอาจจะทำให้มีการเพิ่มความดันในสมองมีอาการปวดศีรษะได
8: ้สุดท้ายอาจจะมีความเสี่ยงอื่นจากการใช้ยาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังคดงอมากขึ้นเนื่องจากกระดูกยืดเร็วบางคนมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกหลุด
6: แต่ทำไมหลายคนก็บอกว่าเด็กสูงขึ้นนะครับ
8: คือเขาอาจจะทำให้สูงขึ้นได้นะคะแต่ว่าไม่คุ้มที่จะแลกกับความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะยาว
7: มันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยความสูงก็จะกลับเข้ามาอยู่ในระดับของปกติสิ่งที่ตามมาก็คือมันอาจจะไปเร่งอายุกระดูกทำให้กระดูกเนี่ยวิ่งรำหน้าได้ด้วยครับ
6: การใช้โกรทฮอร์โมนต้องอยู่ในการดูแลของแพทย
7: ์คนที่จะสั่งยาโกรทฮอร์โมนได้ต้องเป็นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อที่ดูแลเรื่องของฮอร์โมนในเด็กอันที่สองการรับการรักษาจะต้องในโรงพยาบาลไม่ใช่คลินิกด้วยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้นอันที่สามอย.กำหนดยาโกรทฮอร์โมนจะขายให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโฆษณาว่าเป็นโกรทฮอร์โมนอาจจะต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นคือโกรทฮอร์โมนใช่หรือไม
6: ่จริงๆแล้วเด็กจะสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรครับ
7: คือพันธุกรรมเลยประมาณ 70% เนี่ยถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมนั้นพ่อแม่สูงลูกมักจะสูงพ่อแม่เตี้ยลูกมักจะเตี้ยถัดมาปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน
8: โภชนาการที่ดีครบหมู่มีสารอาหารเพียงพอไม่น้อยไปและต้องไม่มากเกินไปด้วย
7: ปัจจัยเรื่องการออกกำลังกายถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีถ้าไม่ทุกวันอย่างน้อย 4-5 วันต่อสัปดาห์วันนึงสักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
8: การออกกำลังกายปานกลางกระแทกเบาๆไม่รุนแรงเกินไป60นาทีต่อวันอันนี้ช่วยกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนหลักตามธรรมชาติทำได้เลยนะคะไม่ต้องฉีดกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นที่สำคัญหัวใจและปอดก็จะแข็งแรงคือสุขภาพดีจากข้างในด้วย
7: อีกอันนึงก็คือเรื่องการพักผ่อนนอนหลับ8ถึง10ชั่วโมงทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตได้ดีปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องฮอร์โมนเราจะต้องตรวจให้แน่ชัดว่าเด็กขาดหรือไม่ถ้าเด็กไม่ขาดเราก็ไม่ให้การรักษาแต่ถ้าเด็กขาดเราจะให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
6: ช่วงความสูงถูกกำหนดไว้แล้วแต่ความสูงจริงของเด็กจะขึ้นอยู่กับ
7: คือต้องเรียนว่าพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป๊ะมันจะมีค่าบวกลบได้ประมาณ 7-8 เซนสมมุติตรงกลางเราคำนวณออกมาได้170เด็กอาจจะสูงได้178หรือเด็กอาจจะเหลือแค่160 62ก็ได้งั้นเราพยายามจะทำให้เด็กขึ้นไปที่170กว่าหรือ78การออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหารเราต้องพยายามทำให้เด็กสูงดีก่อนเข้าวัยรุ่น
8: อาจจะต้องบาลานซ์ความคาดหวังแต่แน่นอนเราอยากให้เขาสูงให้ได้เต็มศักยภาพหรือเกินศักยภาพไปสักหน่อยนึงด้วย 20-30% ที่เราปรับเปลี่ยนได
6: ้หากสงสัยควรปรึกษาแพทย
7: ์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกมีความสูงเบี่ยงลงจากค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความผิดปกติหรือเด็กสูงขึ้นน้อยกว่า5เซนต่อปีอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ครับ
6: ยิ่งกินนมเยอะๆยิ่งสูงไหมครับ
7: กินนมแล้วสูงไหมไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่ากินนมแล้วสูงแต่การกินนมเนี่ยได้แคลเซียมเพียงพอทำให้กระดูกแข็งแรงได้พลังงานเพียงพอทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตได้ดี
6: ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนเพิ่มความสูงเด็กนี่เป็นยังไงครับ
7: ไม่ควรแชร์ต่อโกรทฮอร์โมนจะต้องฉีดในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ต่อมไรท่อเท่านั้น
8: ขอความกรุณาไม่แชร์ต่อนะคะแล้วถ้ามีความเป็นห่วงเรื่องการเจริญเติบโตก็ขอให้พบกุมารแพทย์หรือกุมารแพทย์ทางต่อมไรท่อประเมินอย่างถูกต้องนะคะ
6: ไม่ใช่ทุกสิ่งที่แชร์อย่างน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เสมอไปนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ

0: M-COT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-COT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-COT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-COT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-COT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีเพิ่มความสูงง่ายๆด้วยการพาเด็กไปฉีดฮอร์โมนเติบโตหรือโกรทฮอร์โมนทำแล้วปลอดภัยเด็กตัวสูงใหญ่ได้ผลหืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายกสมาคมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นไทยฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูงเด็กเพิ่มความสูงได้จริงไหมครับ
5: ถ้าจะฉีดเพื่อเร่งความสูงถ้าเด็กมีการขาดโกรทฮอร์โมนแน่นอนนะครับผลการรักษาเนี่ยได้ผลดีซึ่งปกติเนี่ยเราจะใช้กับเด็กที่ขาดมีความสูงต่ำกว่าพันธุกรรมที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเติมให้เต็มถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้ขาดฮอร์โมนเจริญเติบโตอันนี้ฉีดไปก็ไม่ได้ผลครับ
4: สอดคล้องกับกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: โกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นยารักษาโรคปกติเราก็จะใช้ในเด็กที่ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตโกรทฮอร์โมนไม่ใช่ยาที่เราจะเอาไปฉีดในเด็กที่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไร
4: ผลที่ได้ยังไม่แน่ชัดแต่ที่ชัดคือความเสี่ยง
6: ในเซลล์ทดลองเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้เซลล์มีการเติบโตได้การใช้ยาฉีดที่ไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไปเติมให้มันมีปริมาณเยอะเกินกว่าปกติไปมากๆอันนี้มีความเสี่ยงในอนาคตที่เราไม่ทราบหนึ่งในนั้นก็คือความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกต่างๆ
5: มันอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะทำให้มีการบวมของน้ำกันอาจจะทำให้มีการเพิ่มความดันในสมองมีอาการปวดศีรษะได
6: ้สุดท้ายอาจจะมีความเสี่ยงอื่นจากการใช้ยาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังคดงอมากขึ้นเนื่องจากกระดูกยืดเร็วบางคนมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกหลุด
4: แต่ทำไมหลายคนก็บอกว่าเด็กสูงขึ้นนะครับ
6: คือเขาอาจจะทำให้สูงขึ้นได้นะคะแต่ว่าไม่คุ้มที่จะแลกกับความเสี่ยงทางสุขภาพในระยะยาว
5: มันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยความสูงก็จะกลับเข้ามาอยู่ในระดับของปกติสิ่งที่ตามมาก็คือมันอาจจะไปเร่งอายุกระดูกทำให้กระดูกเนี่ยวิ่งรำหน้าได้ด้วยครับ
4: การใช้โกรทฮอร์โมนต้องอยู่ในการดูแลของแพทย
5: ์คนที่จะสั่งยาโกรทฮอร์โมนได้ต้องเป็นกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อที่ดูแลเรื่องของฮอร์โมนในเด็กอันที่2การรับการรักษาจะต้องในโรงพยาบาลไม่ใช่คลินิกด้วยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้นอันที่3อย.กำหนดยาโกรทฮอร์โมนจะขายให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ต่อมไร้ท่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโฆษณาว่าเป็นโกรทฮอร์โมนอาจจะต้องตรวจสอบดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นคือโกรทฮอร์โมนใช่หรือไม
4: ่จริงๆแล้วเด็กจะสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรครับ
5: คือพันธุกรรมเลยประมาณ 70% เนี่ยถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมงั้นพ่อแม่สูงลูกมักจะสูงพ่อแม่เตี้ยลูกมักจะเตี้ยถัดมาปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน
6: โภชนาการที่ดีครบหมู่มีสารอาหารเพียงพอไม่น้อยไปและต้องไม่มากเกินไปด้วย
5: ปัจจัยเรื่องการออกกำลังกายถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีถ้าไม่ทุกวันอย่างน้อย 4-5 วันต่อสัปดาห์วันนึงสักประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
6: การออกกำลังกายปานกลางกระแทกเบาๆไม่รุนแรงเกินไป60นาทีต่อวันอันนี้ช่วยกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนหลักตามธรรมชาติทำได้เลยนะคะไม่ต้องฉีดกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นที่สำคัญหัวใจและปอดก็จะแข็งแรงคือสุขภาพดีจากข้างในด้วย
5: อีกอันนึงก็คือเรื่องการพักผ่อนนอนหลับ8-10ชั่วโมงทำให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตได้ดีปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องฮอร์โมนเราจะต้องตรวจให้แน่ชัดว่าเด็กขาดหรือไม่ถ้าเด็กไม่ขาดเราก็ไม่ให้การรักษาแต่ถ้าเด็กขาดเราจะให้การรักษาด้วยฮอร์โมน
4: ช่วงความสูงถูกกำหนดไว้แล้วแต่ความสูงจริงของเด็กจะขึ้นอยู่กับ
5: คือต้องเรียนว่าพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป๊ะมันจะมีค่าบวกลบได้ประมาณ 7-8% สมมติตรงกลางเราคำนวณออกมาได้170เด็กอาจจะสูงได้178หรือเด็กอาจจะเหลือแค่160 62ก็ได้นั้นเราพยายามจะทำให้เด็กขึ้นไปที่170กว่าหรือ78การออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนการรับประทานอาหารเราต้องพยายามทำให้เด็กสูงดีก่อนเข้าวัยรุ่น
6: อาจจะต้องบาลานซ์ความคาดหวังแต่แน่นอนเราอยากให้เขาสูงให้ได้เต็มศักยภาพหรือเกินศักยภาพไปสักหน่อยนึงด้วย 20-30% ที่เราปรับเปลี่ยนได
4: ้หากสงสัยควรปรึกษาแพทย
5: ์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกมีความสูงเบี่ยงลงจากค่าเฉลี่ยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความผิดปกติหรือเด็กสูงขึ้นน้อยกว่า5เซนต่อปีอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้ครับ
4: ยิ่งกินนมเยอะๆยิ่งสูงไหมครับ
5: กินนมแล้วสูงไหมไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่ากินนมแล้วสูงแต่การกินนมเนี่ยได้แคลเซียมเพียงพอทำให้กระดูกแข็งแรงได้พลังงานเพียงพอทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตได้ดี
4: ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนเพิ่มความสูงเด็กนี่เป็นยังไงครับ
5: ไม่ควรแชร์ต่อโกรทฮอร์โมนจะต้องฉีดในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ต่อมไรท้องเท่านั้น
6: ขอความกรุณาไม่แชร์ต่อนะคะแล้วถ้ามีความเป็นห่วงเรื่องการเจริญเติบโตก็ขอให้พบกุมารแพทย์หรือกุมารแพทย์ทางต่อมไรท้องประเมินอย่างถูกต้องนะคะ
4: ไม่ใช่ทุกสิ่งที่แชร์อย่างน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้เสมอไปนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ
0: Mcot Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
2: เรื่องคนลาวป่ะ
1: เป็นเรื่องคนลาวครับอ๋อมีข่าวว่าตอนนี้เจอละ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
2: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
1: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนนะฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังไหวอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มย
2: ั้
1: ม
2: ก็เห็นว่าอิดโรยอยู
1: ยู
2: ่แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
1: ครับก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
2: เห็นว่า10วันนะ10วัน
1: 10แล้วเหรอฮะ
2: ครับเห็นว่า10วัน
1: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริดฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาที่เหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
2: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
1: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
2: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
1: ครับ
2: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
1: ครับ
2: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
1: ใช่ฮะแล้วก็
2: แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
1: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย่าง
2: เ
1: ง
2: ี้ยแบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบบทั่วไป
1: ครับ
2: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่มันก็โอเคล่ะเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
1: ครับ
2: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
1: ต้องเอาเขาออกมาม
2: ันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นนะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
1: ครับ
2: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
1: ครับ
2: ว่าคนไทยที่เขาถ่ายโครงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะ
1: uh-huh.
2: ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
1: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของลาวหรือว่าของเราด้วยพี่เพศาน
2: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
1: ครับ
2: หรือไม่หรือว่าไม่งั้นก็ต้องใช้ดำน้ำเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
1: มุดแล้วมุดอีก
2: กันอยู่นะต้องมุดไป
1: ใช่ครับ
2: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้ไอ
1: ้ถังออกซิเจนฮะ
2: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะ
1: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอย่างนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
2: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรก็คงจะ
1: โอ้สบายฮะ
2: ประคับประคองรักษาเยียวยาไป
1: ครับ
2: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหายอีก2คน
1: ต้องหายอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่ไพศาลครับ ขาประสานมาเนี่ยเราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่ก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
2: อืมครับ
1: ครับ
2: ก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5คน
1: ครับครับครับ
2: อืม
1: เรื่องใหญ่ๆ
2: อันนี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
1: ครับ
2: ครับส่วนบ้านเราเรื่องข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
1: ครับ
2: นะซึ่งเป็นอดีตปปช.ที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
1: ครับ
2: นะฮะ
1: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณวีระอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่ไพศาล
2: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ออกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา
1: ครับ
2: อดีตปปช. ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นอย่างเลยแต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
1: ต่างกรรมต่างวาระ
2: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
1: ครับ
2: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ย เขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เขาเป็นคนที่ไปขอ
1: เปิดเผยข้อมูล
2: เป
1: ิ
2: ดเผยข้อมูลจนทั้งศาลสั่งให้เปิดเผย
1: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได
2: ้ครับ
1: ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่ไพศาลฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะฮะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆในตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่ครับ
2: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
1: ครับ
2: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
1: เลขาปปช.
2: ปปช.
1: ครับ
2: เป็นจำเลยที่1
1: ครับ
2: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่2คุณวรวิชสุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คนนะ
1: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
1: 4คนแต่ว่าโจทย์ก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
2: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
1: ครับ
2: ระหว่างฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
1: ครับครับ
2: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทย์เนี่ย
1: ครับ
2: ขอถอนฟ้อง2คน
1: ครับ
2: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหมเขาบอกจริง
1: ครับ
2: พราะว่า2คนเนี่ย2คนเค้าคือเท่าไหร่นะไม่ใช่3กับ7อ่ะ
1: 8กับ11ครับพี่ไพศาล
2: 8กับ11เนี่ย
1: ครับครับ
2: เค้ามาวิงวอนขอร้อง
1: ครับ
2: คุณวีระก็บอกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เค้าได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ครับ
2: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
1: ถอน
2: ฟ้อง
1: คร
2: ับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่าสองจำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
1: ครับ
2: ก็จัดให้คุยกันสามคน
1: ครับ
2: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วคุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
1: ครับ
2: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้งสองคนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับสองคนก่อนหน้า
1: ครับ
2: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลือแค่2คนน่ะ
1: เอา3กับ7เนี่ยคุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
2: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระก็ยอมรับว่าจริง
1: ครับ
2: นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวต่างๆแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำคำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นละลักอักษรด้วยผมจะไปยื่นศาลให
1: ้
2: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำเป็นละลักอักษรให
1: ้ครับ
2: ว่าได้ขออภัยโจทย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทย์
1: ถอนฟ้องไม่ติดใจถอนฟ้องถึงแล้ว
2: เนี่ยนะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
1: ครับ
2: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่

0: ไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ้าวแล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
1: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
0: ศาลท่านให้ผลฐานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี
1: ้
0: แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
1: ครับ
0: ศาลชุดคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
1: ขอประกัน
0: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
1: วงเงินคนละ400,000
0: 400,000ก็ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีนู่น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็วงเงิน 400,000 แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
0: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความอลละเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
1: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะมาขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอ
0: ันนี้คุณวีระเขายืนยันเองนะส
1: ั
0: มภาษณ์สื่อวันนี้
1: ผมก็เลยถอนไปอีก2แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นลายลักษณ์อักษรยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม่
0: แล้วไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
1: ครับ
0: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
1: ฮะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตฮะพรบข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณวีระไปร้องต่อศาลด้วยแล้วศาลขั้นอนุญาตให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระด้วยนะฮะแต่ว่าพอไม่ดำเนินการเนี่ยคุณวีระก็ยกมาตรา157เลยละเว้นเลยในการยื่นฟ้องนะครับ
0: 12คนเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
1: ครับ
0: อดีตเลขาคุณวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกมลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาพลเอกสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงคุณณัฐจักรปัทมสิงห์นะยุทธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.
1: ณเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
0: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
1: ครับ
0: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเนี่ย
1: คือ
0: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
1: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
0: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
1: 8คนใช่ครับ

0: ครับ
1: แล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุทยาใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภา
0: ปิยจิตติ
1: แล้วก็ใครคนหนึ่งนะ
0: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ์
0: คุ
1: ณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวีระก็โอเ
0: ค
1: นะครับก็ถอนฟ้องให
0: ้ครับ
1: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
0: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7นะนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่เพศานครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืบถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลา20นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบที่คุณวีระท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวีระแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
1: ก็เรียกถมดำอ่ะ
0: ถมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
1: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
0: ครับนะฮะ
1: ส่วนสำคัญก็ฆ่าดำ
0: ฆ่าดำหมด
1: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราฆ่าปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานเลยของเขา
0: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: ฮะ
1: น
0: ั่นแหละฮะ
1: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
0: ครับ
1: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
0: ไอ้ตอนนั้นน่ะถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสงแรกเข้าตา
1: เข้าตาก็เอามือป้องตานะ
0: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะฮะมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่ไพศาล
1: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
0: ่ครับ
1: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
0: ครับ
1: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมต้องระวังหมดนะ
0: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็จับหมดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปช.ตรวจสอบ27ธันวาคม61คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปัทธวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตร พลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่ 1. รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด 2. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมา21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11สิงหาคม2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกลับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาความผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10กันยายน68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลย
0: ฮะ
1: เลขาอดีตเลขาอะไรต่างๆไม่รับรับเฉพาะ4ราย
0: 4รายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากครับที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
1: โดยไม่รับฟ้อง8รายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้า
0: ฮะ
1: เมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้เหตุผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภา
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
0: ขอเคลียร์ใจ
1: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
0: ครับ
1: คุณวัชระต่อรองว่าขอให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
0: ก็นำมาซึ่งคำพิพากษา
1: แล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับวันศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้นะครับ
0: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสานว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าคดีพิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
1: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลยกไปแล้วอ่ะ
0: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้น
1: แ
0: หละ
1: คุณสุชาติอะไรนี้เขาเคยประกาศไว
0: ้ครับ
1: ที่เขาเป็นประธานปปช.อยู่แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อผมไม่ทราบไม่แน่ใจ ต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูจะว่าพลาดหัวไม่ได
0: ้ครับ
1: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
0: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
1: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
0: ่นี่ฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เ ฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบางแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เบสานฮะ
1: ครับวันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
0: ครับ
1: นะคนดังของขอนแก่น
0: คุณเอกราชช่างเหลาฮะ
1: ศ
0: าลท่านเป็นศาลฎีกาฮะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่ไพศาลฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสากลครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
1: เรื่องจริยธรรมอ่ะเรื่องจริยธรรม
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่ 70,000 บาทนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไพศาลฮะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: พักครู่เดียวครับ
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ช่วงบ่ายๆที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
0: ครับ
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโต้กลับเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมและเป็นการสร้างความแตกแยกคุณเท่งณัฐพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
0: ครับ
1: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอนัตพงศ์ก็บอกก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได
0: ้
1: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับต้องจ่ายส่วยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
0: ่ครับครับ
1: นะครับ
0: ต
1: อนนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดหมวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
0: ่
1: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
0: ้ครับก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะที่บอกว่าอะไรนะกินรวบกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับก็คือประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอ่ะพี่เปสาน
1: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
0: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่า
1: อ่ามันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไร เพราะว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดิน
0: ฮะ
1: แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบ
0: ให้รู้
1: ว่า
0: เขาจะไม่แบ่งคุณ
1: จะถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
0: เขาไม่แบ่งคุณหรอกเราม
1: าแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
0: ครับครับ
1: นะก็เลยเรียกของเราว่าเรากินแบ่ง
0: กินแบ่งใต้ดิน
1: แต่ว่าของใต้ดินนะกินรวบ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้กันอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ชี้แจง
0: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยองมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอ่ะนะฮะก็คงจะต้องกลับมารณรงค์ไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพศานเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำจะด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่เพศานฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสรโดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกเข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ยส่งให้รัฐสภาโหวตยกเข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสร.ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสร.ทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสร.เป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่ไหมเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสร.ในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างนี้อีกนะฮะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คนสายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบเป็นเชียร์รายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกแค่เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสรอันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับ หากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับและไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และ14คะแนนสำหรับสาย2นี่นะฮะจะถูกคัดเลือกเป็นสสรเรียงตามลำดับจนครบตำแหน่งครับแต่หากรอบ2ยังได้สสรไม่ครบตำแหน่งก็ให้ดำเนินการรอบถัดๆไปด้วยหลักการเดียวกันจนครบนะ150คนนะครับพี่ไพศาลฮะประเด็นดังอย่างเงี้ยที่ทางประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะภาคประชาชนส่งไป2ร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมซึ่งเขาบอกภาคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรสิงห์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลา1แล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองสองร่างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยด้วยอีกร่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะว่าเพื่อไทยพรรคของเขาเสียงก็ไม่พอเขาต้องขอเสียง
0: เขา70เสียงเองครับ
1: มันต้องมี100
0: ใช่ครับ
1: 1ใน5
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะที่จะแก้ไขนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: คือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
9: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legend's Tale
9: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
10: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับไม่มีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คนหนึ่งก็คือคุณหมอ
0: วลง
1: ครับเดชกิจวิกรม
0: ครับ
1: ซึ่งคุณหมอวลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนอ่ะ
0: หยิบจับประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
1: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
0: ครับ
1: บำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหันมาตัดนะก็โอ้โหสื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
0: ครับ
1: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยเอาลุยประเด็นเนี้ยพอรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
0: ครับ
1: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
0: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให
0: ้เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
1: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
0: ครับ
1: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
0: ครับ
1: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
0: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
1: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
0: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุกและก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาและก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญผู้วินิจฉัยต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อปปช.ด้วยฮะเอาศาลตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะครับพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
1: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: ครับ
1: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะว่าไอ้เข้าชื่อไอ้ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
0: ครับไม่อย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนสสเขาเอาด้วยไงนะฮะ แล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันวันละตั้งพันหนึ่งเลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบ้านเบอร์อะไรขนาดเนี้ยโอ้ได้ใจไงปรากฏว่าสสเอาด้วยสื่อไปถามสวสวก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวชักควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่สสและสวเขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อวันละกี่ร้อย
1: อ
0: ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยสสเนี่ย8คนมันเกินไปหรือเปล่า 3-4 คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
1: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่งสารนั้นดูวินิจฉัยคุณสมบัติคุณทินและคุณชัยชนกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่บุรีรัมย์ครับ
0: โอ้ฮะ
1: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
0: ครับ
1: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแกก็สูงวิญญาณตำรวจเก่าแค่นะ
0: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม
1: คือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีที่ไอ้ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะ
0: อ๋อ
1: มีการ์ดของผู้สมัครพรรคหนึ่งแล้วก็เงินยี่แบงค์ร้อยกับแบงค์20
0: ครับ
1: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะเยอะเลยอ่ะไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
0: ครับ
1: คืนมาหอนหรืออะไรเงี้ยรุ่งเช้าต้องกระจายจับได้คืนนั้นคืนมาหอน
0: อ๋อ
1: แล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกัน
0: จุดจุด
1: ที
0: ่
1: บุรีรัมย์
0: จ
1: ุดจุดจุด120
0: นั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
1: จะไปเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
0: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่เหรอครับเรื่องนี
1: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอ่ะ
0: ที่รวบรวมเงินนั่น
1: แหละที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นอะไรยังไงมันแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวไม่ถึง
0: มันไม่ถึงฮะใช่ครับ
1: สื่อสาวถึง
0: ครับ
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
0: เสรีพิสุทธิ์
1: เขา
0: ครับ
1: ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
0: ผู้บัญชาการ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภาค2ป่ะที่คุมท่านได้ถึงบุรีรัมย์ยังภาค2ป่ะ
0: ภาค2ฮะท่านก
1: ็น่าจะภาค2ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาค2นะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เขาตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาค2เขาชนหมดอ่ะกำนันเปาะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างๆก็เดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
0: ่คำ
1: วีรบุรุษนาแก
0: คำพิพากษาของศาลนะพี่เพศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11ล้าน4แสนบาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่นี้ฮะได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึงครับ
1: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่ถูกจับนะสาวไม่ถึงสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
0: ครับ
1: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
0: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่ไพศาลความหวังที่จะไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะ แต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
1: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก
0: ็
1: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็คงไม่น่าจะต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรสูงใช่ไหม
0: ครับครับจะบอกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบไหม
1: ครับก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยอีอ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
0: ตอน
1: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
0: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะนะให้นั่งนะฮะคุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นนะมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
1: พอแยกวงปั๊บโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดสะเละเลยไง
0: จัดหนักใส่
1: เต็มไปได้แล้วโหวตเรื่องโหวตแล้วก็ไม่ได้ทั้งทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
0: ครับ
1: ขึ้นธรรมาเทศเลย
0: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ ตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับ ประมาณนั้นนะฮะ
1: แกก็แชร์คุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
0: โอ้โห
1: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรกลายเป็นข้อมูลสำคัญ
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงเลยครับ
1: ครับ
11: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
12: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
0: ครับ
1: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะสมาชิกสก
0: ครับ
1: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
0: สมาชิกเมืองครับ
1: พัทยา
0: ครับ
1: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
0: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
1: ครับ
0: อืมฮะ
1: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
0: ครับ
1: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้งใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปีเปิดตัวกันก่อนที
0: ่
1: จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
0: ครับ
1: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
0: ครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอานะฮะ
0: กีฬาเวทใช่ไหมพี่วิสาร
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
0: ครับ
1: น่าจะเป็นกีฬาเวท
0: อ่าน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
1: สำหรับกรุงเทพนะ
0: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดงฮะอ๋อนี่กทม.2ตรงนี้ไงพี่ไพศาลตรงดินแดงตรงเนี้ย
1: ดินแดงก็

0: กายกีฬาเวทนั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะ
0: แต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
1: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องประกอบนะฮะชั้น B 2
0: โอเคนะว่าเบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
1: ครับ
0: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกสสกสมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
1: ครับ
0: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทม.เนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
1: ครับ
0: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
1: นะฮะ
0: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทม.นะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทม.ผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
1: กทม.เนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทม.ประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ผมอยู
1: ่ครับ
0: ผมของคุณปทุมมีนะ
1: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะมาแอบแฝงอยู่ในกทม.เนี่ยครับเช้าไปเย็นกลับเนี่ย
0: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นี่
1: ทะเบียนบ้านปทุมครับ
0: อยู่ปทุม
1: ครับ
0: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
0: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ย ต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดเพื่อวางแผนจะสมัคร
1: ครับครับ
0: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
1: เต้
0: คุณเป๊ะเต้มงคลกิจอ่ะ
1: คุณเต้ก็พิโลกนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่
0: แต่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
1: อ๋ออ
0: ยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเอ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
1: พระจอมเกล้าธนเหรอฮะ
0: พระจอมเกล้า
1: ครับ
0: พระรามเหนือใช่ไหม
1: พระจอมเกล้าธนบุรีป่ะ
0: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
1: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: พระนครเหนือไม่พระรามเหนือพระนครเหนือ
1: ครับ
0: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
1: เขาขายเขาเกณฑ์เหรอฮะ
0: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ใช่เขตเทพ
1: เอาแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในที่เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอะแล้วพรรคอื่นน่ะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
1: ครับ
0: เป็นสีสันนะฮะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนนะครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
1: ครับ
0: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
1: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
0: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยคุณเต้เขาหนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะม้วนเดียวจบคุณชัดชาตินะอันนี้ก็คือคาดการวิเคราะห์คาดการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
1: มีสิทธิ์หมดมีโอกาส
0: มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคให้เขาว่าไป
1: ครับ
0: ครับ
1: มีนอตแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของสวนดุสิตใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนอร์ทแบงคอกโพลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทม.ครับ ยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรค

0: เมืองครับโดยคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิทสิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นนอร์ทแบงคอกโพลบอกว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มากที่สุดอันดับ1ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ภิสารอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะฮะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์จริงๆก็ส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ภิสาร
1: ครับ
0: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12 ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1 กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่ของคุณเต้ 1.4 ครับ
1: มีผลสำรวจนะ
0: ครับ
1: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
0: ดร.โจ
1: ดร.โจ
0: อะฮะมาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
1: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
0: ้ครับ
1: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
1: ยังห่างยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็นคุณอนุชาเนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
0: ครับ
1: เสียงตอบรับน้อย
0: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
1: คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
0: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
0: ส้มทั้งกทม.ฮะ
1: ไม่ใช่ฮะไม่เขาไม่ฮะไม่ฮะ33
0: ฮะ
1: 30กว่าเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตนะเขตมี50เขต
0: เขตเลือกตั้งมี33เขต
1: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กวาดไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตหนึ่งใช่ไหมลาดกระบัง
0: ก็ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
1: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพรรคเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
0: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
0: นักวิชาการ
1: คะแนนมันห่างกันมาก
0: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมพี่เบสานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไงเขาเรียกห่วงตรงนี้ไงครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
0: สูสีสุด
1: ถ้าเราวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นต้องคุณชัดชาติกับทาง
0: ดร.โจ
1: ดร.โจนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้28เนี่ยนะครับก็ การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว 18:00 น.คุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงาน
1: อืม
0: นะฮะกลับมาแล้ว
1: เอ๊ะเที่ยวนี้

0: ชื่อนะลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนต์นั้นส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมเขาบอกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชาติชาติแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สนับสนุนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
1: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยเดี๋ยวผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
0: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชาติชาติแน่นอน
1: ครับ
0: คุณพลภูมิเขาลาออกเลยจากเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยนะเพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงในเขตพื้นที
1: ่ครับ
0: ภรรยาเขาเป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาวเนี่ย
1: มาใช่ฮะมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทมเนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลฮะที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
0: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพรรค
1: ครับ
0: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
1: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเข้าใจคนเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใครลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เบสาฮะ
0: แสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็2ขั้วใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็โอเคอ่ะคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนะ
1: ครับ
0: ทั้งหมด
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวพักกันอีกครู่มั้ยพี่เบสาครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแล้วตอนจะคุยกันนี่นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดนึงฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 Mcord News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Regent Trail สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่สองเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ

0: เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับฮะมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: มันมี
1: ก็เชิญนะ
0: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เบสารมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็วันปลัดจังหวัดด้วยใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็วันเนี้ยนายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรมารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นนอมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดแต่ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่อง9อสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่เวสารตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยเอ๊ะแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาอะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าเอ๊ะคุณก็มีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอ่ะพี่เบสารเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงันสมุยของสุราษฎร์นะฮะปายที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าเอ้าแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือเนี่ยนะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่เพศานฮะคือ
1: กรณีอิสราเอลอ่ะ
0: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะบางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับจนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทยมันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทย ผู้มีสัญชาติไทยอันเนี้ยทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พรบสัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเตือนหน้าปรับปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงานขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงานกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
1: อืมครับอย่างอะไรนะโค้ดเกาหลีอะ
0: โคเช่
1: ฮะโคเช่20กว่าปีเนี่ย
0: ทำผลงานได้เหรียญทองมาเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นกามเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโคเช่ยังถามเลยตีซีโฟเนี่ยนะฮะคุณไปจากคุณมาจากไหนคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
1: อืมใช่มาดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนต้องเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
0: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
1: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
0: ตัด
1: มันจะมีบททดสอบ
0: แม้ลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติหรือไปแต่งงานกับคนบ้านเขาแล้วก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่เปรัน
1: มันก็จะมีช่องทางให้อยู่แต่ว่านั้นก็ต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
0: นั่นน่ะสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 รายเนี่ยนะครับ2-3 เคสใช่มั้ย 2-3 รายเพราะมันหลาย10คนนี้นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเนี่ยเขาได้สัญชาติแล้วฮะพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทำธุรกิจทั้งในพังงานนะฮะที่สุราษฎร์มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนคนเดียวเลยฮะ
1: แสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุย
0: เลยนะครับ
1: วันนี้คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
0: ครับ
1: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะ
0: ครับ
1: ลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะ
0: 2คนนะฮะเขามีลูก2คนครับ
1: 2คนหรือกี่คนเห็นว่า
0: 2คนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบๆ2เดือนน่ะอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แสดงว่ายังมีอีกนะ
0: อ๋อเดี๋ยวผมมากกว่า2แล้วถ้าอย่างนั้น
1: เออน่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนได้ซ้ำไปนะ
0: ครับ
1: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำอีกแล้วถ้าตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะไอ้เรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากรที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไงเป็นครูโรงเรียนราษฎ
0: ร
1: ์ก็อยู่ในข่ายที
0: ่
1: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้การเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0: ครับครับ นายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสปท.รวมถึง

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับช่วงนี้ก็ข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง2 ทุ่มก่อนจะไปฟังเพลงกันวันนี้อยู่กับน้องโด่งจามอนและพี่กวยจันแรมครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีแฟนๆรายการของเราที่อยู่ทั่วทุกมุมของไทยเลยนะคะผ่านทางวิทยุสพ.เครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊ก L2NFM95 ค่ะ
2: ม
3: าฟังเราสองคนเล่าข่าวกันบ้างนะคะฟังเพลงมาทั้งวันเลยฟังสลับกันไป
2: นะตอนนี้อยู่กันเพิ่มขึ้นแล้วเป็น80 กว่าคนนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อยนะครับ
3: ฟังข่าวค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เจออีกแล้วลูกจรวด RPG-7 นะคะ
2: ที่
3: บ้านหนองจานวันนี้กองกำลังบูรพานะคะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางทหารชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดและลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากชาวบ้านเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่กลางไร่นาก็เลยหวาดผวากันไปทั่วเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครเข้าไปสัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการจากการที่กองกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบว่าวัตถุนี้เป็นลูกจรวด RPG-7 1 ลูกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนยุทธวิธีอย่างเข้มงวดท่ามกลางที่การเฝ้าดูติดตามของชาวบ้านอย่างระทึกเลยนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเก็บกู้ได้แล้วก็เอาจรวดลูกนี้ไปทำลายได้สำเร็จนะคะโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเลยหน่วยความมั่นคงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิด RPG-7 เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ในนี้ได้ยังไงยังมีอยู่ได้ยังไงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนด้วยว่าถ้าไปเจอวัตถุต้องสงสัยเนี่ยอย่าไปสัมผัสหรือไปเคลื่อนย้ายเองเลยนะต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายให้แทนค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ
2: โอ้แสดงว่ามันเป็นลูกใหม่ลูกเก่าไม่รู้นะพี
3: ่นั่นน่ะสิก็เนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อน
2: โอ้มันก็นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะมันอาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาได้หรือเปล่า
3: ใช่
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับวันนี้พาไปดู

0: อุบัติเหตุนะครับเนี่ยรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะนะครับโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลครับขับเลนรถถนนสายรองที่แบบรถมันสวนกันได้อ่ะวันนี้ก็วงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์บนถนนนะฮะในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถเก๋งนะครับมาสด้า2สีดำนะมีหญิงอายุ58ปีนะครับชื่อว่าคุณสวิตาเนี่ยนะเป็นคนขับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะลักษณะคือไม่ได้เบรกแล้วก็ไม่ได้ชะลอมองรถที่สวนมาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกับไม่ได้เปิดอ่ะนะฮะส่งผลให้รถของคุณตาวัย68นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงข้ามคือนึกออกไหมพี่กล้วยรถกำลังจะสวนกันแหละอยู่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้มันจะเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับก็เหมือนกับเลี้ยวตัดไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งมาเต็มๆนะครับชนเข้าเต็มแรงเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเนื้อหุ้มเหล็กบาดเจ็บสิครับกลิ้งกึกไปกับถนนนะฮะโอ้โหกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะก็ไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเอามาเตือนกันว่าต้องฝากหน่อยนะครับคนขับนี่อายุ58นะก็รุ่นเป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องขับรถต้องให้สัญญาณสักนิดนึงนะฮะบางทีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้ด้วยนะครับ
1: เด็กคนที่เขาขับแล้วเขาไม่เคยใช้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยพี่นะได้เจอตอนต่อท้ายต้องวัดใจจริงๆต้องเดาใจอ่ะ
0: ต้องเดาใจใช่ไหม
1: เดาใจไม่มีบางจริงเรื่องนี้จริงการให้สัญญาณนี่ก็มีผลต่อเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะ
0: ใช่อีกประเภทนึงถ้าแบบว่าเลยทางไปแล้วอ่ะก็อยากให้แบบว่าเอ้ยไปกลับรถให้มันดีๆนะไม่ใช่แบบว่าตกใจเลยตกใจ
1: จะเล็บทันหันเลยใช่ไหมหักเลย
0: อันนี้ก็น่ากลัวนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นี่น่าสงสารพนักงานเสิร์ฟคนนี้มากเลยนะคะโอ้โหทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแต่ว่าถูกลูกค้าเนี่ยจับกรอกยาเสพติดจนช็อกเลยนะคะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้าไปใช้บริการคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีสาวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟอยู่ดีเลยก็มีลูกค้าบอกว่าพยายามให้ไปให้ลูกค้าคนเนี่ยพนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยใช้ยาเสพติดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่เอาเขาก็เลยก็เสนอว่าให้500บาทแลกกับการกินยาลูกค้าก็ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ปียังอยากได้ตังก็แอบอมยาไว้ที่กระปุกแก้มแล้วก็ไปขายทิ้งรอบสองเอาอีกจะให้เอาเหมือนเดิมนะคะตัวเองก็เลยไม่เอาไปบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้ากลุ่มนี้มียาให้แจ้งตำรวจเลยนะคะแต่ยังไม่ทันได้บอกเลยตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำเจอลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาดักหน้าแล้วก็ใช้กำลังล็อกปากแล้วก็ยัดยาลงคอทันทีเลยอ่ะจนยาเนี่ยซึมเข้าร่างกายตัวเองหายใจไม่ออกหายใจเร็วแขนขาไม่มีแรงลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ไม่มีแรงเลยเจ้าของร้านก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปหาหมอส่วนผู้กรณีเนี่ยนะคะก็หนีไปพร้อมกับภรรยาของตัวหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็หนีขับรถหนีไปแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นสาวเสิร์ฟเป็นรับจ้างดื่มนะดื่มแก้ว300บาทไม่ใช่ว่าไปกินยาเนี่ยให้กินยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานสาวเสิร์ฟคนนี้สภาพบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะคะร่างกายตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อยู่ในอาการหวาดผวาและขอเข้าพบจิตเวชเนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีก็โทรศัพท์ไปขอเจรจาให้จบเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้ามาแจ้งความหรือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขามีเงินฝั่งผู้เสียหายก็เรียกไป 30,000 บาทแต่คู่กรณีเนี่ยโอนเงินมาให้แค่ 5,500 บาทซึ่งตรงนี้พนักงานสอบสวนก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ราคาผลไม้นะมะพร้าวก็บอกเท่าไหร่นะลูกก็2บาทตอนนั้นเนาะทุเรียนก็ราคาตกใช่ไห
1: ม
0: ทุเรียนปีนี้ก็มีปัญหาราคาตก
1: แล้วทำไงดีอ่ะ
0: ล่าสุดมาถึงคิวเงาะนะครับพี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเขาบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจากโลละ19บาทตอนนี้เหลือประมาณ 16-17 บาทนะถ้าเป็นเงาะสีทองเนี่ยจาก9บาทเหลือ6บาทชาวสวนที่จังหวัดตราดนะครับต้องใช้วิธีเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะมาเก็บกันเองเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างนะถ้าจ้างชาวสวนถ้าจ้างเกษตรกรคนในหมู่บ้านมาเก็บเนี่ยโดนกิโลละ 3-5 บาทเพราะฉะนั้นแทบไม่เหลือกำไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับถ้าจ้างเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บกันเองนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวสวนเงาะที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ส่งเสียงสะท้อนฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะให้ช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวปลูกเงาะด้วยนะครับสอว่าจะขาดทุนอีกแล้วทำสวนมาทั้งปีนะฮะเขาบอกว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงมีแต่แพงขึ้นดังนั้นเลยนะครับรายจ่ายในสวนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแต่พอเก็บผลผลิตโอ้โหมันดันมาลดตรงราคาพืชผลราคาเกษตรนี่แหละราคาเงาะของเขานี่แหละนะฮะโอ้นะเนี่ยก็ชาวสวนบอกแบบนี้ก็ท้อใจอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูให้ดูราคาพยุงราคาได้ไหมสักกิโลละ27 27 28เนี่ยชาวสวนอยู่ได้ตอนนี้มันลงไปเหลือ 16-17 บาทขออีกสัก10บาทให้มันขึ้นมานะครับตอนนี้ชาวสวนบอกโอ้โหเงาะราคานี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจุกอกพูดไม่ออกจริง
1: ๆคือมันมีส่วนไหมครับผลไม้ช่วงนี้ออกหลายอย่างมากเลยจนคนบริโภคอย่างเราก็เลือกกินได้ไม่
0: ใช่ไหม
1: เลือกได้แบบตามสบายในโลกนะตอนนี้ผลไม้แบบ
0: เหมือนจะหกวันนั้นผมเห็นรถกระบะจอดขายนั่นสิจะห้าโลร้อยอ่ะพี
1: ่ห้าเลยเหรอเงาะเหรอห้า
0: แต่มันมีลูกเล็กด้วยนะผมแอบไปยืนดูเหมือนกันนะมันเหมือนมันเขาผสมลูกเล็กมาด้วยนะก็แล้วแต่เกรดมั้งครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: มาดูพระชมไม่ไหวบ้างชมไม่ไหวเพราะว่าไอ้หัวขโมยขาประจำเลยมาชอบมาฉกทรัพย์สินในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมคือสำนักสงฆ์อุทยานอรักป่าอยู่ที่ตำบลวังตามหมู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็บอกว่าสัจจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับโพสต์เขาบอกว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารบอกเช้านี้ไผ่ได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจร นะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต้นสนามในกระท่อมหลังหนึ่งเนี่ยต่อมาทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีข้อความถัดออกมาอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะบอกมีคนรับซื้อของโจรสงสัยบ่กล้าใช้นะคะนักข่าวก็เลยลงไปหาพระมหาทรงฤทธิตะสีโลอายุ53ปีเป็นเจ้าสำนักของพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะบอกว่าสำนักสงฆ์เนี้ยเปิดมาได้หลายปีแล้วแหละมีพระทั้งหมดเนี่ย5รูปเองนะสามเณรเนี่ยจะมาเฉพาะบวชเฉพาะพระฤดูร้อนเท่านั้นเองญาติโยมก็มาสร้างกระท่อมแบบง่ายๆเอาไว้ให้หลายๆหลังแต่ว่ามีชอบถูกคนร้ายเนี่ยแอบขโมยของบ่อยๆแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครชื่อสันโต๊ดอ่ะโดงเขาชื่อสันโต๊ดเป
0: ็
1: นยอดชื่อนายสันโต๊ดเป็นยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดเนี่ยแล้วในพระเนี่ยเขาถึงกับทำป้ายติดไว้ที่กุฏิเลยนะยินดีต้อนรับพระท่านนายสันโต๊ดยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนแก่วัดแล้วก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยขอที่ส่วนกุศลบุญกุศลแก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอซ้ำมีบอชีวิตคนเฮาเกิดมาบักสร้างโตดมึงเศร้ารักได้แล้วมึงเลิกคงให้เลิกขโมยได้แล้วนะแล้วพระอาจารย์คนนี้ก็บอกเนี้ยตัวเองก็อยู่ในสมณเพศนะบรรพชิตในเพศบรรพชิตเนี่ยไม่จะไปแจ้งความผิดกับใครก็ลำบากก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวขโมยคนนี้เป็นลูกหลานในหมู่บ้านชื่อนายสารโต๊ดอายุประมาณ 30-35 ปียังเที่ยวมาเที่ยวไปเข้าออกวัดบ่อย โดยมากจะขโมยสิ่งของเช่นพัดลมบ้างแหละเต็นท์สนามบ้างแหละถ้วยชามแล้วก็หม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมเนี่ยพระบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพอโดนขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยติดเอาไว้ก็เลยเจอว่านายซานโต้คนนี้แหละแอบมาขโมยบ่อยๆไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะก็เลยโพสต์แล้วก็ติดข้อความเอาไว้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงแหละนะคงไม่ได้ไปแจ้งความหรอกก็ติดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะสำนึกไหมนะคะทางเจ้าสำนักสงฆ์บอกไว้ว่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกแต่ก็อย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยติดป้ายไว้อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับนี่แฟนประจำรายการเราจากอุบล นะครับมีพี่สวัสดิ์บอกว่าเราทั้งสองคนนะครับพี่กวยอ่านข่าวเข้าใจง่ายครับโอ้โหกราบขอบพระคุณครับเป็นกำลังใจให้กับเราเนาะนะพี่ประยูนสวัสดีนะครับพี่มันธนาด้วยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อนี่ไปทวงหนี้คนก็เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี
6: ่
5: นะครับไปทวงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเธอเป็นเสมียนนะทำงานอยู่บริษัทค้าไม้ที่ท่าแซะนี่แหละก็ไปทวงเงิน 5,000 บาทกับลูกหนี้นะปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดคำเดียวเลยจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายไปแล้วทวงอะไรอีกจ่ายไปแล้วนะฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกจ่ายที่ไหนล่ะยังค้างกันอยู่อีก 5,000นะครับทวงกันไปเถียงกันมาฝั่งลูกหนี้เอามีดมาแทงเสียชีวิตนะครับจากไปทวงเงิน 5,000 บาทที่เกิดเหตุอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้นะครับหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานเลยครับพบศพของนางสาวธิติรัตน์นะครับอายุ44ปีเป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็ถูกแทงเนี่ยเลือดนองพื้นเลยนะครับเข้าราวนมซ้ายมีดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัดขั้วหัวใจเลยอ่ะพี่คือแทงเข้าไปแผลเดียวแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับผู้หญิงด้วยนะนางสาวอรนุชทองพันธ์นะครับอายุ39ปีนะครับเป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะก็ที่เกิดเหตุเจอมีดยาว13นิ้วนะครับเปื้อนเลือดนะตกอยู่ด้วยนะครับสืบสาวราวเรื่องนะครับทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะคุมระงับสติอารมณ์ได้แบบ 100% นะพี่มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับพอถูกทวงเงิน 5,000 บาทแล้วเธอก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าชำระไปแล้วให้พี่สาวไปจ่ายให้หมดแล้วนะแต่ตัวเจ้าหนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้ให้ยังค้างอยู่ 5,000 เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่บอกนะครับฝั่งลูกหนี้ก็ไปเอามีดปลายแหลมเนี่ยนะฮะในครัวเนี่ยมาจ้วงแทงเลยนะครับโอ้อะเขาบอกจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบัตรผู้พิการนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชมา 7-8 ปีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจากไปทวงหนี้ 5,000 บานปลายเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะพ่อหูมีร้านขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณเนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดหน้าร้านบางหน้าแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค้าของบริษัทป่าสร้างสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพนะคะผู้บังคับการปทส.นะคะก็ไปจับกลุ่มนางสาวกุลกัลยาอายุ37ปีในข้อหา ค้าแล้วก็มีไว้ครอบไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากเลยอันนี้ในอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะซากสัตว์ที่ยึดได้ก็มีหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวไลเมกหนังเสือไฟหนังงูเหลือมเกล็ดลิ้นเกล็ดลิ้นนะคะเขากวางซากเลี้ยงผาซากหนีโอ้แล้วก็ซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วกว่า100ชิ้นเลยเนี่ยทางตำรวจก็ทราบสืบทราบมาว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟก็เลยเร่งแกะรอยจนพบว่าร้านของนางสาวคุณกัลยาเนี่ยขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักลอบนำซากสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็โพสต์เสนอขายพวกซากสัตว์ป่าพวกเนี้ยสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ไปตรวจค้นที่ศาลจังหวัดนครขอหมายค้นจากจังหวัดศาลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจค้นก็เจออย่างเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวซากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขารับสารภาพว่าซากสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาขายต่อในไทยอ่ะก็โดนนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะหนีเนี่ยขายของฝากขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ข้างเบื้องหลังขายของออนไลน์ด้วยนะเป็นซากสัตว์ป่าเยอะมากต้องมาแหละว่าจะชิม
6: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
5: วันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาแจ้งแล้วนะครับปมเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าโดนค่ารักษามิเตอร์ 32,000 บาทนะครับทั้งนั้นที่เขาบอกเอ้เขาแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปแล้วนะเออนะครับ
7: เขาชี้แจงว่าไงอ่ะ
5: ก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงบอกว่าผู้ใช้ไฟรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาติดต่อสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วก็การยกเลิกการใช้ไฟปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะครับทาง PA เนี่ยก็เลยคิดเฉพาะค่าไฟขั้นต่ำประจำเดือนมกราคมเป็นจำนวนเงิน 8,045 บาท29สตางค์นะฮะซึ่งก็มีการชำระกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าไฟขั้นต่ำในเดือนถัดไปตั้งแต่กุมภาถึงปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับมาขอยกเลิกก็ได้ดำเนินการนะครับยกเลิกไปแล้วถอดออกหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ใช้ไฟได้เกิดความเข้าใจกันเออนะฮะแล้วทำไมมันยังมีค่าไอ้นี่ค้างมาเนาะแต่การไฟฟ้าเขาก็เลยชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อคุณมายกเลิกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเลขมันจะขึ้นเนาะเออมันจะขึ้นแต่ว่าเป็นอันเข้าใจเกี่ยวกับการว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำหรือว่าค่ารักษามิเตอร์นี่อีกแล้วนะครับพอถือว่าได้ยกเลิกการใช้ไฟไปแล้วเออเขาไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะพี่เขาชี้แจงว่าไม่ต้องมาจ่ายแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่าแล้วทำไมมันยังไปบินมันยังไปขึ้นอยู่ตัวกับทางผู้ประกอบการอยู่
7: เขาก็ไม่ได้ให้จ่ายใช่ไหมแต่บินมันขึ้นหรอ
5: บินมันขึ้นนะครับบินมันไปขึ้น 32,000 กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้การไฟฟ้าออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องจ่าย
7: นะ
5: เพราะว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไปตั้งแต่กุมภาแล้ว
7: แต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะเขาก็กลัวดิ
5: ก็เลยดิครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังมีวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีคนไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนอยู่นะคะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนน่ะก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างเช่นนางชวีวรรณนะคะชวีวรรณปะสุตังอายุ60ปีนะบอกก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านพอมาครั้งนี้จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แหละแต่ก็ต้องมาคนเอามาถึงว่าเป็นวันที่3แล้วก่อนนั้นเนี่ยเคยมาแล้วคนเลือกกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้มาดูคนนี้ดีกว่า คือนางวรรณพรภาละเวศอายุ53ปีเป็นชาวห้วยราจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจนะการแก้ปัญหาว่าจะลงไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างใจแล้วว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไม่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นสมาร์ทโฟนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนได้จึงคุยกับลูกสาวตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เลยในราคา 15,000 บาทเพราะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะมีโครงการลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อรอรับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหหยอดช้างหอรัฐบาลด้วยโด๊ะ 15,000 บาทซื้อมือถือ 15,000 บาทอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเป็นซื้อมารองรับเลยมาเตรียมพร้อมเลย
5: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ1
5: นี่มันคุ้มมั้ยฮะ
7: คุ้มมั้ยฮะ
5: หรือว่าเกก็คงเนาะเพื่อระยะยาวมันคงไม่ได้หวังแค่โครงการนี้โครงการเดียว
7: ค่ะ
5: ต่อเนื่องกันแล้วกันเขาบอกที่ชัยนาทไม่สิ้นคนดีครับพี่กวยครับมีผู้ชายคนนึงมาถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏเห็นคุณลุงคุณป้านะฮะโอ้โหต่อแถวรอกันเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนแกไม่กลับบ้านแกอยู่กับชาวบ้าน2ชั่วโมงอยู่ที่หน้าตู้ ATM สอนคุณป้าสอนคุณลุงที่เข้ามาเอาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยแกช่วยทำเนี่ย
7: ตอนหน้าเอาหน้ามาสแกนด้วยนะ
5: ต้องเอาหน้าสแกนแกคนคนขยับนะครับกระพริบตานะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคิดดูดิเอาเป็นเราอ่ะพี่เอาพูดตรงๆให้เราไปอยู่หน้านั้น2ชั่วโมงถ้าเราต้องว่างเราก็ต้องประมาณนึงต้องมีจิตใจจิตสาธารณะประมาณนึงนะนี่ฮะโอ้ต้องชื่นชมจริงนะครับพี่คนนี้นะฮะพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่เอกรัตน์นะครับพี่เอกรัตน์รามสูตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาทแกมาช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหถ้าทุกจังหวัดมีคนดีๆแบบนี้นะมันก็จะช่วยเร็วขึ้นนะคนเข้าคิวไม่ต้องมาตากแดดกันมากขึ้นนะครับก็ใครมีเวลาใครมีความรู้ความสามารถก็ไปช่วยได้ตอนนี้หน้ากรุงไทยไปได้เลยนะครับหมดเวลาครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
9: ท้องเสียปวดท้อง
10: แน่นท้อง
9: มองหาย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะและเด็กหญิงนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได
10: ้จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว่าเอ๊ะสถานะของเรามันเป็นยังไงนะมันคลุมเครือเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลค่ะแค่เฟื่อนจากแอนอรดีและที่รักที่ลับจากออยเลอร์มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้2ทุ่มนะคะอยู่กับพิมดามหานครไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์ได้แป้งโกะคนสวยค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงค่ะเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะเรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ดีนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์นะคะส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่อยากมาขึ้นรถไฟด้วยการรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยค่ะพี่สมยศแก้วเปงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะคุณยายพอเพียงพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่ธนัชพรมณีวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะไลน์ขออนุญาตก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังแหมลืมปิดเสียงนิดนึงนะคะอ่ะเอาละมีอีกไหมนะคะยายอ้อสัมยานก็มานะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมยศบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะพี่โสพินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้ขอขึ้นรถไฟเหาะด้วยนะคะวันนี้รถไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเหาะไปด้วยนะคะพี่กิตตี้วังว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะพี่โสพินด้วยเนาะนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจขึ้นรถไฟไม่ทันกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะคะให้เวลาในการส่งสติ๊กเกอร์มาสักหนึ่งตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันส่งติ๊กสติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้นะคะน้องมังกรธนชนค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแค่นี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุรยุสมานอคณีด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มานะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะวันนี้เรียกครบถ้วนแล้วพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะมีใครยังไม่ได้รายงานตัวอีกไหมคะมาได้เลยมาได้เลยรออยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีพี่ไผ่ทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะรถไฟออกแล้วค่ะน้องแชมป์บอกผมด้วยนะคะอ่ะทักทายน้องแชมป์แล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้รถไฟขบวนสั้นเนาะคุณผู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะที่022481366นะคะกดกันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไปด้วยเนาะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอเบอร์ใครนะคะก็รับสายกันด้วยก็แล้วกันเนี่ยมากันเพียบเลยตอนนี้พี่สุเทพเขียวสวัสดิ์พี่เรินเรินพี่นิวรณ์บอกรอด้วยพี่วิจิตจากพิจิตนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่รัตนาด้วยนะคะนี่มากันแล้วนะคะอ๋อแปลว่าข้อความมันต้องพึ่งเด้งขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะน้องพี่อะไรเนี่ยพี่มิสเดี๋ยวนะมิสM พี่ M 4วันเหรอใช่ไหมพี่ M 4วันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอาด้วยนะคะพี่ A สุดหล่อน้องเบเบตเทียนนวมด้วยนะคะมีใครอีกนะพี่ธนวัฒน์แสงประจักษ์ด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืม1สายหน้าใหม่นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยเลยแล้วไม่เคยโทรติดเลยลองกดมาดูค่ะ022481366ถ้าวันนี้คุณโทรติดหน้าใหม่แปลว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: แค่หมูคาจากอุ้มอิ๋มนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องบิ๊บนาคนสวย
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่ออะไรคะ
2: พี่แอมจากจันทบุรีค่ะ
0: พี่แอมจากจันทบุรีพี่แอมทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้พี่แอมก็นอนอยู่ในบ้านกับน้องแมวสองตัวพี่แอมจะถามน้องน้องบิ๊บนาว่ามาจันทร์มันที่31ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่แอมพี่แอมไปไหมโรงเรียนบ้านคลองอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านคลองกระพงใช่ไหมพี่แอมอยู่แถวๆนั้นปะคะ
2: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแดดพี่แอมอยู่อำเภอท่าใหม่ติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสิ
0: ไม่รู้ว่าโรงเรียนคลองกระพงอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่าใหม่เหมือนกันนี่แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่แอมเนาะเพราะว่าพี่แอมก็อยู่อำเภอท่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำยังไงดีพี่แอมอยากมาอยากไปเหรอคะ
2: แม่อยู่คราวที่จะกูดแล้วที่น้องปิงนามามันอยู่อำเภอท่าใหม่
0: อ๋อพี่แอมอยู่เขาคิดจะกูดมันไกลกันไหมคะ
2: ไม่ไกลติดกันแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท่าใหม่สิ
0: อ๋อติดกันใช่ไหมเขาคิดจะกูดกับท่าใหม่ทำยังไงดีล่ะพี่แอมใครจะพาพี่แอมไปได้อ่ะ
2: ก็ถ้าพี่จะไปก็พี่จะขับรถไปก็ได้
0: อ่ะขับรถไปก็ได้ใช่ไหมพี่แอมดูอันนี้เป็นมะ Google Map ดูแผนที่อะไรเงี้ยดูเป็นปะ
2: ได้ครับ
0: ได้ไหม
2: น้องพิมดาไม่เคยน้องพิมดา
0: อยากเจอพิมดาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: มานะพี่แอม
2: น้องน้องเป็นพี่ก็เคยอยู่แล้วน้องไม่ก็เคยแล้วน้องลูกชายเคยอยู่แล้วน้องพิมดาพี่ไม่เคยเห็น
0: เอาทำไมถึงเคยเห็นน้องน้องเพชรน้องลูกตาลน่ะคะทำไมไม่เคยเห็นพิมดาไปเจอที่ไหนมา
2: ก็ดูในโทรศัพท์ไม่รู
0: ้ดูในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นพิมดาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่เคยน้องพิมดาเลย
0: หรือว่าอยากเจอตัวจริงหรือยังไงถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเนี่ยเข้ามาใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะช่วงเนี้ยพี่แอมลองเข้ามาดูได้นะ
2: พี่แอมไม่เคยดูเลย
0: ฮะลองเข้ามาดูก็ได้ไงใช่ไหม
2: อยากไปน้องนาพี่อยากไปจัง
0: อยากมาใช่ไหมคะพี่แอมทำยังไงดีล่ะมีญาติไหมมีเพื่อนไหมชวนเพื่อนชวนญาติไปได้ไหม
2: ไม่รู้ว่าน้องบินมามาก็ต้องหยิบมีทนายใจบอกว่าถูกมาใช่ไหม
0: ค่ะพี่หมีด้วยนี่แหละวันอาทิตย์ที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละที่จะถึงนี้แหละเนาะ
2: ตรงวันวิสาเนาะเพราะพี่ทำบ้านใหม่ด้วย
0: อ๋อกำลังยุ่งเลยใช่ไหมทำบ้านใหม่อยู่หรอหรือยังไง
2: ใช่จะทำบ้านใหม่
0: ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะว่างๆเนาะแวะไปนะคะ
2: ค่ะแล้วตัวจะเมื่อไหร่จะได้เวียกไว้อะ
0: อะไรนะ
2: เวียกไว้เวียกน้องบุญมาน้องไม่รักแท้กล้าคอนเทนต
0: ์โอ้ยรู้จักเพลงด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ถ้าไปเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลย
2: ร้องได้พี่ร้องได้เหมือนกัน
0: ร้องได้ด้วยเหรอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอาไหมร้องไหมเขินอยู่เขินอยู่เนาะเขินไม่เป็นไร
2: พูดระวังเก็บเก็บระวังพูดเดินสตาร
0: ์ขอเพลงดีกว่าเนาะใช่ไหมได้เลยขอเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บของเอิร์นเดอะสตาร์นะคะ
2: มองตาบอกว่าคือเราเงินไม่ลงเลยหรอเรามอบตั้งมาแล้ว
0: อะไรนะมอบอะไรนะ
2: ไม่ใช่น้องเอิญน้องไม่เรียกออกอัลบั้มนานแล้วในน้อง
0: น้องเอิญเหรอพี่เอิญเหรอพี่เอิญก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามพี่เอิญด้วยนะ
2: ค่ะไม่เคยมาเจออยู่น้องเอิญอ่ะ
0: ค่ะเคยเจอเหรอ
2: ค่ะเคยมาที่เขาที่จะคุณแล้วพี่เคยไปถึงเขา
0: เออมางานเหรอฮะ
2: ใช่งานตลาดงานผลไม้อะแล้วลูกบินละ
0: งานผลไม้
2: หลายปีแล้วว่า
0: ใช่ไหมก็เลยชอบก็เลยชื่นชอบน้องเอิญเนาะก็เลยชื่นชอบน้องเอิญอยากวันนี้อยากฟังเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะ
2: ได
0: ้ได้เลย
2: น้องบินละแล้วก็น้องแป้ง
0: อะไรนะ
2: มอมันน้องพึ่งมาน้องป้าแล้วก็อีเจเจรวัตรบุญนิมิตบุญนิเจที่จังเนี่ย
0: ได้เลยมอบให้น้องพิมนาน้องแป้งนะคะแล้วก็มอบให้ใครอีก
2: ดีเจเอกจันยวัฒน์พลวิง
0: ดีเจเอกเหรอ
2: ใช่เขาเป็นดีเจที่จันเนี่ย
0: เอาดีเจที่จันทบุรีได้เลยนะคะ
2: แล้วเป็นยอดแป้งจะถามน้องพิมนาว่าเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่ทำไมล่ะจะดูดวงให้เหร
2: อไม่รู้แต่วันเกิดน้องรู้ตามที่สุดว่าธันวาน้องเมย์วันที่เกิดแม่ธันวาน้องไปก้าวมีนา
0: จะวิ่งน้องพิมดาน้องพิมดาเกิดวันที่27กุมภาค่ะ
2: เอาเกิดเร็วๆกันเลย
0: เนาะอ่ะเอาล่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขเลยนะคะพี่แอมนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะ
2: ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวยค่ะ

ัวด้วยเพลงรอสัญญาใจขอเสียงคนที่ยังรอกันอยู่หน่อยครับผมน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยอาจับมือกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะครับผม

0: อมทีนึงโอ้โหไม่ได้เอามาซะด้วยจะได้กระเทียมแทนแล้วอ่ะได้เลยครับจัดให้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเสียงร้องของพี่มดรังสิมันค่ะชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจนะคะพี่มดเนี่ยมาร้องให้ฟังกันสดๆเอาไว้นะคะในงานปาร์ตี้ปีหนูหมูไม่อยู่หนูแอปแบลนะคะร้องไว้ที่บมจ.อสมท.นี่เองนะคะวันที่16ธันวาปี2550ค่ะนะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้ว
0: ไปกันมูฮ่าวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮัก
4: ยำยำจัมโบ้
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: ไอ้โปร

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่แหละค่ะผู้สาวบ้านใดนะคะจากพี่แดงจิตกรนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่จ่อยนครพนมนั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะใครที่โทรมาติดหน้าไม้นะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีเพราะว่าโทรติดยากมากเลยเห็นบางคนเนี่ยโทรมาหน้าไม้บอกอุ้ยโทรไม่ค่อยติดสายไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีคนรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังลองโทรมาดูค่ะว่าติดไม้แล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จรัญมโนเพชรบ้านบนดอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลม็อบไรเดอร์ปลุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมาธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสรานพงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดชีพผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ ทางนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
2: สิริ
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเอเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยนะคะเงียบกริบไม่มีขยับเลยนะคะเพราะว่าคนดูตอนนี้มาดูทางต๊อกต๊อกแทนแล้วนะไม่อยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเอาล่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วเดี๋ยวเราทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: พี่หน่อยครับอยู่นครพนมครับ
0: พี่หน่อยทำอะไรอยู่คะ
2: นั่งเล่นอยู่ครับ
0: เออเน
2: า
0: ะไม่น่า
2: ร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลย
0: หรอใช่ไหมแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
2: ประมาณหกทุ่มล่ะ
0: หกทุ่มหกทุ่มคือหกทุ่มคือกี่ทุ่มนะ อุ้ย
2: ได้ยี่สิบสี่นาฬิกามั้ย
0: สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเที่ยงคืนหรอ
2: ใช่เที่ยงคืนครับ
0: อ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมแ
2: ล้วเมย์ก็หลับเปิดวิทยุไว้ครับ
0: อ๋อพอน้องเมย์มาก็คือเปิดวิทยุทิ้งแล้วหลับเลย
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ฟ
0: ัง
2: ไปเรื่อย
0: ๆเออฟังไปเรื่อยๆเนาะนะคะ
2: ครับ
0: อ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยตะกวันทำงานปะเนี่ย
2: ไม่ครับผมอยู่บ้านทำนาครับ
0: อ๋อเหรอคะก็คือทำงานนั่นแหละทำนาเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
2: แบบไม่ง่ายครับใช่นาหวานคร
0: ับ อ๋อนาหวานเหรอคะเราเคยคุยกันหรือยังนะพี่หน่อย
2: รู้สึกว่าคุ้นหรือไม่รู้
0: ใช่ไหม
2: รู้สึกว่าผม
0: ในไหน
2: สองสามเดือนแล้วมั้ย
0: ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะไหนก็พูดถึงนาหวานแล้วพี่หน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะมันมีนาอะไรบ้างคะเวลาทำนาเนี่ย
2: ผมก็ว่าแถวๆนี้แบบว่านาหวานกับนาดำนะครับดำเมาถอนก้าน
0: าหวานนี่แตกต่างจากนาดำยังไงคะ
2: นาหวานมันง่ายครับไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบเลยครับ
0: ไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบถ้านาดำล่ะคะ
2: ถ้านาดำต้องหวานข้าวแล้วมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถอนเป็นมัดก้านครับ
0: อ๋อมีวิธีการทำ
2: เดือนกว่าสองเดือนประมาณก็ถอนมาแล้วก็ที่แล้วสี่ห้ายอดก็ดำไปนะครับ
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่านาดำ
2: ใช้คนนะครับ
0: ใช้คนทำถ้านาหวานใช้เครื่องทำนี่แหละใช้รถทำหรอรถแท็กเตอร์นี่แหละคะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อแปลว่าสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาทำนาหวานกันแล้วสิคะใช่ไหม
2: มันง่ายครับ
0: มันง่ายกว่าใช่ไหมอ
2: ๋
0: อแล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าราคาข้าวมันถูกเขาเลยไม่ค่อยทำอ่ะ
0: ไม่ค่อยทำนาไหนคะ
2: ได้ทำแค่พอกินก็พอละ
0: อ๋อหมายถึงว่าราคาข้าวมันถูกลงเวลาขายอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำแค่พอกินเราก็เลยไม่ได้ทำขายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของพี่หน่อยเป็นยังไงพี่หน่อยทำขายอยู่ไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ก็พอกินนะครับทำกินนะคร
0: ับเอาทำกินเองก็ไม่ได้ขาย
2: ครับห้าหกไร่ก็พอละ
0: ทำกินเองห้าหกไร่อันนี้คือทำกินเองเหรอคะพี่กินกี่ปีคะ
2: ข้าวไม่ได้เยอะนะครับประมาณตันกว่าสองตันนะ
0: ห้าหกไร่ได้ประมาณตันสองตันแล้วตันสองตันนี่กินไปได้กี่ปีคะเนี่ย
2: อุ้ยถ้ากินถ้าไม่ขายก็สองปีสามปีแล้วอ๋อ
0: แล้วก็จะมียุ้งข้าวเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้าวตุนเอาไว้แล้ว3ปีอย่างเงี้ยปีหน้าเราต้องทำอีกไหมนาเนี่ย
2: ไม่แต่ว่าข้าวมันเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยหรอกครับมันเหม็นนะไม่รู้ละ
0: อ๋อมันเหม็นใช่ไหม
2: ก็เลยกินปีต่อปี
0: เหร
2: อคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ปีต่อปีอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำใหม่ทุกๆปีเนาะ
2: ครับผม
0: ดีจังเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
2: ไอ้ทุยเหรอครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
2: ้คุณแป้งแล้วก็หน้าไม้คนสวยเลยครับ
0: หน้าไม้คนสวยคือหมายถึงพิมดา
2: ใช่ครับ แล้วก็ลูกทุ่งหาลูกคอนทุกท่านเลยครับ
0: ได้เลย
2: ตัวเพลงเลยครับ
0: ได้เลยค่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงไอ้ทุยเพราะว่าเราทำนาเกี่ยวไหม
2: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมเนาะนะคะไอ้ถุยก็ช่วยเราทำ
2: ด้วยมันเพาะด้วยครับ
3: เอามันเพาะด้วยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
2: สวัสดีครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ครับผม
3: นั่นแหละฝันดีนะคะ
2: ครับ
3: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะพี่หน่อยขอเพลงไอ้ทุยมานะคะเราก็จะต้องหาพาเรทที่มันเกี่ยวกับอะไรดีลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะแล้วมาเดากัน

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแหมวันนี้อบอุ่นเหลือเกินอบอุ่นเหลือเกินในห้องจัดรายการนะคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหลังไมค์นะคะหลังไมค์อยู่กันครบเลยนะมีทั้งช่างด้วยเมธิชาก็มาแล้วนะคะตอนนี้มารวมตัวกันนะคะอาจจะมีเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะสนุกสนานคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยได้ยินเสียงเบื้องหลังกันไปด้วยนะคะสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะมีใครกันบ้างมีเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนดูซิมีใครทายถูกบ้างไหมเอ่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ทุยนั่นแหละทุยเอ่ยควายเอ่ยนะก็เรียกได้หลายแบบแต่ว่าก็คือหมายถึงน้องควายนะคะเพลงแรกเลยค่ะคนขี่หลังควายจากพี่ดาวบ้านดอนนะคะตามมาด้วยไก่นาตาฟางอ่ะเพลงนี้ทำไมไม่มีคำว่าควายในชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงมีไงฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรเห็นไหมขี่ไอ้ทุยนะคะตามมาด้วยคนดังลืมหลังควายจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายกันด้วยไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังขาชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเคยเช่นเคยนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาแล้วเจ้าค่ะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ต้องเรียกเป็นแบบแร็ปเนาะพี่นิตยาเชียงใหม่ลุงอนันต์ลาดพร้าวพี่จ่อยนครพนมลุง935แท็กซี่พี่กูดชลบุรีพี่วาสนาหาดใหญ่พี่ออฟคอนซี่ไม่ใช่นครราชสีมานะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะน้องมังกรธนชนพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ประหยัดเกื้อกูลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนภัทรด้วยนะคะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะค้างอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เอกพลช่อขาวพี่กิตตี้วังว่าวันนี้เป็นพี่นะลูกนะพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่มนเรียวนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าหลังไมค์วุ่นวายจังเลยถ้ายังดูกันอยู่ในต๊อกๆเนี่ยนะก็จะเห็นความวุ่นวายของแพร่นะคะฟังจากทางวิทยุกับ Facebook Live นี่อาจจะได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วเบาๆบางๆแต่ถ้าดูทางต๊อกๆนี่โอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมลูกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ภัยศรีนะคะแล้วก็พี่อินแถนพี่โชคชัยนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะมีอีกไหมหมดแล้วหรือยังพี่เสาคำเจ้าสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณฟังขออนุญาตรีโพสต์แป๊บนึงนะคะพี่ TSJ JJ ด้วยนะคะอุ้ยพี่คนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเฟซบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยพี่อัญชลีชูสุขพี่นิสานะคะแบบแอบแวบไปตอกตอกดีเจมานะคะมาติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่เชษด้วยนะคะพี่วิเชษพี่ดาวสวัสดีค่ะนะพี่นิ่มบอกพี่นิ่มยังอยู่นะนะฮะพี่สุรยุทธสมานคณีนะคะบอกว่าเล่านิทานชาวนากับงูห้องห้องงูเห่าเหรอชาวนากับงูเห่าเหรออุ้ยมันเบสิกมากเลยพี่นะเคยฟังกันหมดแล้วนะเราเอาเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะพี่วีรศักดิ์พี่บอลวีรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่อินแทนก็ทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่นิ่มบอกพี่นิ่มไปด้วยเนาะพี่อวตีสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็พี่เชษทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลื่อนดูตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่จิรพรเนียมอิ่มพี่สิทธิ์ศักดิ์ทักทายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจาก พี่ไหมไทยจอมยุทธของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของจ่อคิวฮีท
2: จ่อคิวฮีท
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่จากอ้ายไหมไทยหัวใจสินนะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพลงโดนๆให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับอ้ายไหมไทยหัวใจสินเนาะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์กรีนเอาใหม่แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันมาลุ้นกันสิว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเนี่ยนะจะได้ฟังในช่วงนี้หรือเปล่า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนนะคะฟิตเตอร์ริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20และเพลงนี้คนขอเยอะนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มีนิทานก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคย

0: โดยพิมดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: รักน้องพรนะคะจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองค่ะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์คุณลุงอนันต์ลาดพร้าวจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็จะต้องมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันทุกๆคืนก่อนนอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสีกากับพระนะคะสีกาค่ะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าท่านเจ้าคะงวดนี้ขอเด็ดเด็ดสักงวดนะเจ้าคะพระก็เลยตอบว่าเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสีกาตอบว่า3เจ้าค่ะพระเลยตอบว่าเอ้า3แล้วเดือนเกิดล่ะสีกาตอบว่าเมษายนเจ้าค่ะพระตอบอีกว่าอ้าว4แล้วเจ้าเคยนอกใจสามีบ้างไหมกี่ครั้งล่ะสีกาตอบว่าไม่เคยเลยเจ้าค่ะพระจึงตอบว่าอ้าว0เอาไปเลย3 4 0สีกาดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะทุ่มซื้อไปเลย3 4 0โดดโดดพันคูณพันอันนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ฟังนะเลขที่ออก3 4 8สีกาสุดเซ็งเลยค่ะคร่ำควรไปเลยไม่น่าเลยตัวท้ายถ้าบอกพระไปตรงๆป่านนี้ถูกหวยไปแล้วสีกาโกหกพระนี่เองถ้าบอกพระไปตรงๆนะว่าเคยนอกใจ8ครั้งในป่านนี้นะ3 4 8นะถูกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องนิทานก่อนนอนนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะนี่พี่สุมาลาบอกว่าเข้ามาชมมาฟังนิทานพอดีเลยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกขอ500คูณ500นะคะแล้วก็ยังมีพี่สว่างพรมแก้วพี่มานับอะไรพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะเข้ามานะในช่วงท้ายแบบนี้พี่ยิ้มเรืองสีด้วยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่รอน้องเมทิชานะคะก็รอหลังจากจบน้องลูกตาลชนทิชานะคะก็จะได้เจอกับน้องเมทิชากันต่อนะเดี๋ยวไลฟ์3คนเลยไหมน้องเมไลฟ์อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังอ้าวละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่วาสนาจากหาดใหญ่นะคะแนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาทางหลังใหม่วันนี้ใจดีจัดให้เลยค่ะ
2: กลับมาเถิดวันวาน
0: วันวานยังหวานอยู่จากพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกันกับช่วงเวลาแบบนี้นะคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งแหละนะคะหลายๆเพลงก็ไม่ได้ฟังนานนะคะก็เป็น3งานเพลงจาก3ศิลปินคุณภาพนี่เป็นไงล่ะนะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยอกหักจากปักใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากไว้เมื่อหลายวันแล้วติดค้างเอาไว้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แบบว่าชอบคุณผู้ฟังนางลอยนางลืมนะคะสันติดวงสว่างจริงๆนางลอยนางลืมเนี่ยตันชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่พี่วีรดาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงพี่วีรดาเนี่ยเพลงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าอยากฟังอีกเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่วีรดาเขานำมา cover เนี่ยเมื่อหลายปีแล้วแล้วก็ตันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นนางลอยนางลืมที่แบบฟังแล้วมันแบบโอ้ยได้อีกมูดได้อีกอารมณ์นึง

คม2569โอ้โหแป๊บๆนะผู้ฟังเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6นะคะซึ่งก็เป็นอะไรว่าครึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะเวลาเดินเร็วแล้วก็ เรื่องราวมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยโหนะบางทีเรารู้สึกว่าโอ้กว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยๆนะคะเครียดๆหรืออาจจะมีเรื่องอะไรอยากจะนะคะพักจากจะวางนี่นะคะก็หมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราพักการกระจายสัญญาณแต่ว่าถ้าฟังทางออนไลน์เนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะกับช่องทางแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันของเรา MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดไว้ได้เลยใครที่ยังไม่โหลดนะคะรีบเลย ต้องมีนะเดี๋ยวแบบว่าไม่ in trend นะคะ MCOT Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ CONNECT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ก็สามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆของอสมทเราด้วยและติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทุกๆช่องทางของเราเลยทุกแพลตฟอร์มของลูกทุ่งมหานครนะคะฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะคะเข้ามารับชมไลฟ์ได้ทุกชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะได้เห็นหน้าบีเจนะคะแบบนี้ที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนี่ไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังจะได้มาพิมพ์ข้อความนะคะทักทายกันสดๆโอ้โหสวัสดีศิลปินที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะคะพี่จ่อยรวมมิตรนี่เขามาทักทายทางเพจของเราแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางเพจนะจะมีพี่ๆน้องๆศิลปินแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยนี่ต้องมานะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ IG TikTok นะคะ YouTube เราก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะข่าวสารมากมายอัปเดตวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะได้ทราบก่อนใครนะคะอ้าววันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะรอสายอยู่ตอนนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะหลังไมค์นะคะรอรับสายตอนนี้มือแบบวางปุ๊บรับปั๊บวางซ้ายรับขวาเลยตอนนี้02-248-1366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่นะอาจจะสะดวกเป็นพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ข้อความก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะที่4689400นะคะคุณน้าสุรัตน์นะคะเขาบอกว่านางลอยนางลืมเนี่ยชอบมากเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังขานะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะสายชิลฮิวใจนะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่านะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะผู้ชายพายเรือหนูก็ยังแปลกใจนะว่าผู้หญิงก็พายเรือได้อยู่นะเนี่ย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิวฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะกับสายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะสายมาจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแต่พี่ศักดิ์นี่แหละครับ
1: พี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับเป็นอยู่อำเภอกูขันลานหวดเด้อ
1: จ้า จำได้พี่ศักดิ์เราเคยคุยกันแล้วเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าโดนหลายแมนบอ
2: แมน
1: แมนไหนคะพี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
2: สบายดีเพียงแต่ไม่มีเงินใช้
1: บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดียวมันก็มีแล้วนึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มานะคะที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะพี่ศักขาตอนนี้อากาศดีบอก
2: วันนี้บรรยากาศแดดร้อนมากเลยครับ
1: วันนี้หรอ
2: ครับ
1: มีฝนบ้างไหมคะช่วงอาทิตย์นี
2: ้ก็เมื่อวานมีอยู่ฟ้าดูอยู่แถวไหนไม่รู้เลย
1: โอ้มีครึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนใช่ไหมพี่ศัก
2: มันก็ตกกูขันนิดหน่อยนะ
1: อ๋อตกนิดตกนิดหน่อยอืม
2: ครับแต่ฟ้าลงปังอุ้ยตกใจหมดเลย
1: ฟ้าแลบแป๊บๆเหรอฟ้าแลบแป๊บๆอ่ะ
2: ครับฟ้าแลบแต่มองไม่เห็นแต่ยินเสียงก็ตกใจแล้ว
1: โอ้จ้ะพี่ศักอยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูฟังถูกต้องไหมคะใช่ไหมขุขันใช่ไหม
2: ครับ
1: อืม
2: ถูกต้องครับแต่บ้านคือเบญจรัตน์มาทำงานร้านนวดอยู่นี่แหละ
1: อ๋ออ๋อจำได้แล้วพี่ศักนวดแผนโบราณ
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม
2: ก็มาเรื่อยๆ
1: จ
2: ้
1: ะมาเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: พอได้ยังได้เกียรติทุกคนอยู่นะ
1: ค่ะดีแล้วเรายังมีงานทำพี่ศักจ๋านะ
2: ครับแต่ฟังเพลงดินกับก้อนอิฐของชัยลีใช่ไหม
1: ดอกไม้กับก้อนอิฐหรือเปล่า
2: ไม่รู้เหมือนกันเพลงนั้นสนุกมาก
1: ใช่ใช่เมื่อกี้หนูหาให้ละนะคะที่พี่ศักฝากเอาไว้เป็นดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างเนาะ
2: ใช่เมื่อกี้พูดผิด
1: พูดผิดแล้วไม่เป็นไรนะพูดผูกก็ได้แซวเล่นพูดผิดเนาะเออนะคะไม่หนูเข้าใจบางทีมีคุณผู้ฟังนะแบบว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ศักดิ์แล้วก็จะแบบว่าโทรมาถามแบบว่าเออที่ร้องแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเพลงอะไรเนาะเนี่ยนะช่วยหาหน่อย
2: คร
1: ับ จ้าได้เลย
2: ยังไงผมก็คนพิการทางสายตานี่ก็ไม่ท้อแท้เลยเด
1: ้โอ้ยสุดยอดอยู่แล้วหนูมีเพื่อนขออนุญาตนะเพื่อนตาบอดอะเยอะมากพี่ศักดิ์อันนี้หนูพูดเลยเนาะมีทั้งนวดแผนโบราณทั้งขายสลากกินแบ่งทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องโอ้ยเพียบ
2: อันขายลอตเตอรี่เออไปเจอเขาอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนะเยอะนะ
1: จ้านะเออให้กำลังใจกันเนาะพี่ศักดิ์เนาะ
2: ค
1: ่ะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เลยขอบคุณพี่ศักดิ์นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
2: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่
1: ครับผมพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเสียงสดใสมาเลยนะคะหมอนวดที่น่ารักเนี่ยหนูว่าอยู่นะถ้าได้ไปขุขันได้ไปทางศรีสะเกษนี่ต้องแวะไปให้พี่ศักดิ์นวดให้หน่อยเมื่อยมากผู้ฟังโอ้ยเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเมื่อยเลยเนี่ยอ้าวจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับงานเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะกับดอกไม้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ศักดิ์จากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ022481366ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหให้ได้ความรู้ด้วยอันนี้สำคัญโอ้อันนี้น่าสนใจด้วยนะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษนะคะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคะผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียงท่านละ 15,900 บาทนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะสำหรับทริป The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางเพจของ MCOT News นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าจดไม่ทันก็สามารถเข้าไปติดตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะมาจ้ะทักทายนี่สมาชิกของเราดีกว่าเมมเบอร์ที่เพจนี่อุ้ยเข้ามากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายพี่สุรีเอ้าไม่ใช่พี่สุรีด้วยน้องสุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะนี่ฮะขอเพลงพบหมอหน้าห้านหน่อยค่ะอุ้ยไม่สบายเหรอจ๊ะเนี่ยต้องไปพบหมอตัวนิดนึงสวัสดีพี่วิชัยนะคะทักทายมาจากพิษณุโลกนะบอกว่าวันนี้เนี่ย27องศาโอ้ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนกำลังโอเคเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงพ่อเนื้อทองของน้องเปาหลีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะพี่นักรบพี่วรรณภาพี่ศักชัยพี่สุพจน์นะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนนะคะน้องแววด้วยนะน้องฟ้าใสบอกสวัสดีครับ FC พี่ตาลนะคะรับบทเป็นแฟนคลับแล้วนะเป็นบางวันเท่านั้นแหละเธอน่ะนะถ้าเกิดว่าพี่บอสไม่อยู่เธอก็จะมาหาพี่ตาลนะคะพี่บอสไม่อยู่พี่โอ๊ตไม่อยู่อะไรเงี้ย สวัสดีพี่คนไม่สวยพี่เด็กเส้นนะจ๊ะส่งหัวใจเข้ามารัวๆแล้วก็พี่พีระเดชด้วยนะคะใครที่ส่งข้อความทักทายมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ตันยังไม่ได้say hi say hello สวัสดีอะไรเงี้ยก็รบกวนพิมพ์มาอีกครั้งนึงก็แล้วกันเพราะว่าตันเลื่อนไปไม่ถึงข้างบนละตอนนี้นะคะข้อความก็จะไหลๆลงมาเนาะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแวะอ่าน SMS เพิ่มนิดนึงนะมีใครเข้ามาขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะจากพี่เบลแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าคุณลูกตาลเนี่ยค่ะขอเพลงซึ้งโนบิตะของไรอันด้วยนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินจ้านี่ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะคะตลอกตอกแตกมีใครอีกเพิ่มเติมพี่สวิทนะคะบอกสวัสดียาม22นาฬิกาแล้วว่ามีพี่นารีด้วยนี่แวะเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะนะ Facebook Fanpage นะคะทาง TikTok เราก็มีนะคุณผู้ฟัง TikTok ของสถานีของเราก็ ชื่อเดียวกับเพจเลยนะ LTM FM 95หรือว่าอยากจะติดตาม DJ ลูกตาลเพลงพิเศษนะคะก็ที่ช่อง TikTok ของ DJ ลูกตาลนะคะก็เขียนว่าลูกตาลนะ LUKTARN แล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาจาก Hashtag DJ ลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยจัดเพลงให้ดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เพลงเข้ามารัวๆเลยนะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาบอกว่าเจอแล้วนะรักแท้แต่ว่าเจอในคืนหลอกลวง

0: Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเราก็ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดความม่วนเอ้ยความจวดกันให้สักหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ
3: เสียงอาจสิบ 100%

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากพี่สีจันทร์จากจังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรนะคะจากพี่ก้างบางไทรอยุธยานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะสาวชุดดำซูซูนะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์จ้าจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะชั่วโมงที่2มาแล้วจ้าแนวผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้กับอีกหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากจังหวัดตากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี
2: ่โอ้โหชิงเรียกพี่ก่อนเลยอ่ะ
3: เรียกคุณน้องก็ได้ครับเรียกคุณน้องก็ได
2: ้เต้นะ
3: ครับครับ
2: โอเคเต้โทรจากตากนะคะ
3: ใช่ครับโทรจากตากครับพี
2: ่ตากมานานหรือยังคะแห้งแล้วหรือยัง
3: อ๋อแห้งแล้วครับพี่แห้งจุดเปียก
2: ดีเราเคยคุยหน้าไมค์กันหรือยังคะเต
3: ้ครั้งแรกครับพี่
2: ครั้งแรกเลยแล้วปกติ
3: ตามพิธีกรคนสวยมานานครับ
2: ขอบคุณมากมากค่ะพี่จะถามว่าเต้ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: เพิ่งฟังวันนี้ครับพี
2: ่ถามจริง
3: จริงครับ
2: ฟังวันนี้แล้วคุณก็โทรติดด้วย
3: ใช่ครับพี
2: ่คุณจะสุดยอดไปแล้วนะปกติแล้วเขาต้องแบบฟังสักพักหนึ่งนะถึงจะโทรเข้ามาเนี่ย
3: อ้าวเหรอโอ้ถือว่าเป็นดวงของผมเลยนะครับ
2: ยินดีมากๆแล้วปกติก่อนหน้านี้ล่ะคะก่อนหน้านี
3: ้ก่อนหน้านี้ฟังหมอลำครับ
2: อ๋อก็คือฟังเพลงไปเลย
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟังเป็นรายการวิทยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: คือเต้เป็นคนจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ครับเป็นคนอุบลราชธานีครับอ๋อ
2: เป็นคนอีสานบ่จ้า
3: แม่นครับ
2: อ๋อแต่ว่ามาอยู่ที่ตากคือมาทำอะไรพี่จันถามได้ไหม
3: มาเป็นปลัดอำเภอครับ
2: ว้าวคุณปลัดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยจริงเหรอเนี่ย
3: จริงครับ
2: ไม่ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวอะไรล่วงเกินคุณปลัดไปก็ลืมไปนะคะคุณปลัดคะ
3: ครับไม่เป็นไรคร
2: ับ เอาแบบสบายๆแล้วกันนะเต้เนาะ
3: ครับครับพี่ครับ
2: นะคะโอเคโอ้ยดีใจจังเลยนะคะก็อ๋อก็เลยย้ายมารับราชการที่นี่
3: ที่จังหวัดตากครับ
2: นานหรือยังคะมานานหรือยัง
3: ได้ปีกว่าครับพี่
2: ปีกว่าแล้วโอ้โหอยู่พี่ท่านถามได้ไหมคะว่าอยู่อำเภออะไรคะ
3: อยู่จังหวัดครับพี่จังหวัดตาก
2: อ๋อเป็นปลัดจังหวัดเลย
3: ครับ
2: โอเคค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณปลัดนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหเราต้องฟังทุกวันแล้วนะแบบนี้นะ
3: โอเคครับต้องฟังทุกวันแล้วเพราะพิธีกรสวยครับ
2: อ้าวเห็นหรอ
3: เห็นครับดูใน YouTube ก็ดูครับ
2: ดูในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้ไหนๆก็ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วค่ะอยากให้คุณปลัดชวนไปเที่ยวจังหวัดตากนิดนึงค่ะช่วงนี้จังหวัดตากมีอะไรน่าไปเที่ยวมีอะไรอันซีนบ้างคะ
3: ตอนนี้ที่จังหวัดตากมีน่าเที่ยวก็คือน้ำตกทีรอซูนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ดอยลวกนะครับตอนนี้ฝนตกและบรรยากาศดีนะครับแล้วก็หลายๆที่เช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนของร.9ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับก็ชวนมาเที่ยวกันได้ครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับมันน่าเที่ยวครับช่วงนี
2: ้แล้วร้อนไหมคะปกตินี้จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
3: ตามชื่อครับพี
2: ่โอ้ไม่เป็นไรอะร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนาะเต้เนาะ
3: ครับพี่ครับ
2: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะได้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เกียรติห้องเบอร์5ครับขอมอบให้คุณขวดนะครับที่หลายใจไปมีเมียหลายจังหวัดครับเป็นลูกน้อง
2: เดี๋ยวคุณแฉลูกน้องคุณนะ
3: ใช่ครับเขาไม่ค่อยมาทำงานเท่าไหร่ครับพี
2: ่โอเคเกลียดห้องเบอร์5ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเต้พูดตามพี่ตาลเลยนะคะ
3: ได้ครับ
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณปลัดเต้ด้วยนะคะที
3: ่
2: โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกับชาวจังหวัดตากด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับพ
2: ี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะเพลินเพลินเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่ปลัดเต้นะคะแนะนำเข้ามาเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะทางหลังใหม่นะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแค่ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรนะคะจากแน่น่าจะเป็นคุณแม่เกลนะถึงว่าส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอยากจะคล้องพวงมาลัยดีเจคล้องได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่จะเป็น QR code คล้องมาก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีมนรักลูกทุ่งนะคะยอดรักสลักใจนะคะจากพี่สมชาติบ้านโป่งลัดลีนะฮะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ประเทืองนะคะคุณแม่บอกคืนนี้เพลงเพราะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่คันชิตพี่จรัสด้วยพี่สุพจน์นะคะบอกยังอยู่นะจ๊ะทักทายพี่กะลา1บาทด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณหมวยหัวใจลูกทุ่งสวัสดีค่ะบอกอยากฟังจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็มีเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างก็แล้วกันนะคะพี่นีจากอุบลราชธานีเขาบอกขอฟังโจ๊ะๆจ้วดๆอ่ะนางสาวมั่นธัญญาชัชยาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากนางสาวมั่นนะจ๊ะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากศิลปินนะคะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยโอ้ยชื่อเพลงเนาะนะคะจากสังกัด My Music Record ค่ะคำร้องทำนองโดยตั้มนครินทร์และเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสิว่าเสียน้ำตาให้บักลาหน่อยเนี่ยสิเป็นจังใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานเพลงซึ่งความหมายดีๆให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะอบอวนค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากเล็กรัชเมศค่ะจากจีนี่เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ต่อด้วยขอกำลังใจค่ะเพลงนี้ยังคงฮิตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะงานจากพี่หนูเล็กกาก้าฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะ2เพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สองงานเพลงลูกทุ่งสนุกสนุกนะคะย้อนวัยกันหน่อยนะสองเพลงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงที่หนูร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งนะคะตอนสมัยประถมนะคุณผู้ฟังนะคะสอนหนูหน่อยสายใจวลีเนี่ยนะคะก็มีพี่ธินกรจากระยองนะคะแนะนำเข้ามาแล้วพอฟังสอนหนูหน่อยมันก็นึกถึงอีกเพลงก็คือนี่แหละสวยไว้ก่อนของพี่ส้มสุดาสีลำดวนนะคะก็เลยจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ไปกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะขอขอบคุณหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลอยากฟังป๊าป๊ามาม่าของ Forever โอเคจัดไปจ้า

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงน่ารักมากเลยนี่มอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของตาลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาด้วยนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Facebook Live ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแน่นอนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึง

เที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเอาไว้จุจุจุตั้งแต่ชั่วโมงแรก น่าจะยังฟังอยู่แหละขอบคุณมากๆนะคะติดค้างเพลงไหนพรุ่งนี้ว่ากันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: นับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงนะคะเพราะนี่สนอหูนะคะเพราะว่าเป็น3ผลงานเพลงที่ศิลปินเนี่ยโอ้มีเนื้อเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งนะคะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพียง2เรานะคะจากบิวกัลยาณีนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัตติการ3ผลงานเพลง

0: มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะทำเสียงแบบนั้นได้ไม่นานหรอก ใช่ไหมเราจะต้องเป็นตัวของตัว

นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางรวมถึงการโทรศัพท์ขอเพลงด้วยนะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้นะเปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีในการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงณช่วงในชั่วโมงแรกส่วนใครนะคะที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ในชั่วโมงแรกก็ให้รอลุ้นนะคะรอลุ้นในชั่วโมงที่2นะคะก็ยังไม่ได้เสียสิทธิ์แต่อย่างใดนะน้องเมย์ก็จะอาจจะหยิบจากสายแรกที่โทรมาในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเคยโทรมาแล้วโทรติดบ่อยๆนะก็เว้นช่องว่างให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้คุยกับครูบ้างนะคะมีคนบอกว่า3เพลงอาสยาม3อาสยามเลยว้าวจริงเหรอไม่รู้เลยแหมนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะจากวง Sky Parts นะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยน้ำใต้ศอกเฮ้ยทำไมมันทุกข์ระทมอะไรกันนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยน้องเมย์เพลงน้องที่น้องเมย์จัดเนี่ยมันแบบว่าเศร้าจนเกินไปรู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากฟังเพลงเร็วบ้างโทรเข้ามาค่ะ022481366นะคะไม่เอาแบบวันนั้นนะบอกอะไรนะเบื่อจังเลยไม่ฟังเพลงเร็วอ่ะทำไมไม่มีเพลงเร็วเลยอ่ะพอได้สายหน้าไมค์ขอเพลงเลยนะอย่าใจคนจนโอ้ยได้ได้ได้อะไรก็ได้อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลย022481366ผลงานเพลงนี้ค่ะน้ำใต้ศอกจาก Sky Part แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: ครับคุณแม่โคแม
1: ่ค่ะ
2: ผมน้องแหลมจากจังหวัดตรังครับ
1: อ๋อพี่แหลมจากจังหวัดตรังเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ผมสบายดีครับแต่ว่ามันสภาพภูมิอากาศฝนมันตกอยู่ช่วงนี
1: ้
2: ก็มันได้สัญญาครับ
1: น้องเมย์ไปตรังมาไม่เห็นมาหาเลย
2: ไอ้ยะก็ไปนานแล้วผมไปตอนนั้นปี55ผมไปอยู
1: ่
2: ช่วงนึงครับ
1: หนูไปตรังสงขลานครินทร์ไงมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยครับผม
1: ใช่ไปก็ไม่ได้เจอใครไ
2: ม่ได้เจอใครเลยผมดูพี่เมย์นะครับ
1: ครับ
2: ผมดูครูเมย์ครับที่เป็นพิธีกรอยู่นะผมได้แลจมหน้าของพี่เมย์อ่ะ
1: หรอได้ดูหรอ
2: ครับครับผม
1: ครับ
2: ผมติดเรื่องทันทุกกระแส
1: เอ้ยเป๊ะนะเนี่ย
2: พี่เมย์ครับ
1: ครับ
2: พี่เมย์ครับพี่เก่งจริงๆผมขอยกย่องเลยที่ว่าน้ำท่วมที่ใหญ่ใหญ่พี่ช่วยอย่างแรงเลยนะพี่นะ
1: ก็คนละไม้คนละมือช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้ย
2: กูโดนแรงกล้ากูโดนแรงกล้าจริงพี่ชดยอดครับผม
1: มันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างมากแหละแต่ว่ามันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละ
2: พี่หน่อยนี่เป็นต่อไปกับพี่หรือเปล่าเหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่มีแต่คนบอกว่าหน้าของพี่หน่อยแน
2: ่ต้องเลยมากครับ
1: นะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ชื่อเพลงน้ำตาดนบนที่นอนนะครับ
1: รอแล้วเราไม่ได้เศร้าอะไรใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นจังเชื่อมครับเจ็บตา
1: เจ็บตาเฉย
2: ครับ
1: ตาแดงเจ็บตาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ
2: มันได้อกหักมันได้เจ็บใจครับ
1: แล้วเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดไหมคะ
2: อะไรครับ
1: เวลาที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองรักตัวเองเยอะๆเนี่ยได้กอดไหมคะ
2: ผมขอทุกครั้งเลยพี่เมย์บอก
1: ฟังแล้วชื่นใจได้เลยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ผมมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบเพลงนี้ให้ครับคนที่ตั้งใจหาฟังคลื่นของก้าวหน้าอยู่ครับผม
1: คือแบบว่าอ๋อโอเคคนที่เจอแล้วก็ดีใจด้วยส่วนคนที่ยังหาไม่เจอหาคลื่นไม่เจอปรับต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: ได้เลยผลงานเพลงนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะจากแต่ละไทยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: มอบพิเศษให้กับพี่เมย์นะ
1: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: การดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรุดโทรมชำรุดไปเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเข่าสุขภาพข้อต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันนะเรามีร่างกายเดียวมีเข่าเดียวมีอวัยวะเนี่ยบางทีโอ้มันยากนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องมานั่งคอยรักษามันนะคะดังนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกค่ะเป็นการออกแบบพิเศษมาเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02114-3990ค่ะ02114

0: 3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้มาในผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงแล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่เบียร์นรุมนเนาะเรวัตหักนะลีลาวดีผลงานเพลงนี้เพราะมากนะคะเอามาฝากเอามามอบให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
4: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
3: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
4: ฟังบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
3: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ักนะลีลาวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆครับ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า2คนนี่เข้ามาดูแถม

0: ลีแล้วอย่ากลัวไอ้เด้
1: บ่กล
0: ั
1: วแล้วเนาะแต่ว่าไอ้บ่ไหวอย่างลีลาบ่ดีหูบ่ค่อยดีปานใดเด้บ่อย่างงั้นเด้อไอ
0: ้ไอ้ก็แฮงคักได้หูบ่ค่อยดีเหมือนกัน

0: ขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองด้วยกันแล้วนะคะกอดแน่นๆให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าล้ารู้ว่าท้อนะคะรู้ตัวเองในทุกๆอริยบทและความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครใส่ใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังว่าวันนี้ช่วยรู้หน่อยสิว่าฉันท้อจังเลยถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจริงๆแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้นะวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะมาพูดถึงความสุขที่ไม่มีใครอยากได้นั่นก็คือพฤติกรรมชอบโชว์ของลับช่วงนี้นะคะมันแปลกมากๆเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมมันมีทั้งยินยอมและไม่ได้ยินยอมนะแต่ถ้าว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะชอบเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศค่ะตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์นะเขาบอกว่าแต่จะต้องแยกก่อนว่าคนที่แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้ถือไปว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอันนั้นเขาแค่ภูมิใจในสรีระของตัวเองนะคะอาจจะไปเล่นเวทมาออกกำลังกายมาหรือว่ามั่นใจในสรีระของตัวเองอันเนี้ยได้ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบโชว์แบบเล่นๆสนุกพื้นที่ที่ยินยอมก็ไม่เท่ากับโรคอย่างเช่นเล่นตลกกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็เฮฮาสนุกด้วยแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเพื่อนสนุกด้วยจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งแกล้งสนุกนะคะการเข้าข่ายโรคเมื่อทำกับคนอื่นที่ไม่ยินยอมอย่างเช่นคุณไปยืนอยู่กลางสะพานลอยแล้วพอมีเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเดินผ่านแล้วคุณก็เฮ้ยสวัสดีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดผ้า

แก้ถอดกางเกงโชว์เขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแบบมันควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้นะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอันเนี้ยถือว่ามีอาการจิตเวชนะคะอาการเนี่ยมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและบางคนไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแค่อยากโชว์เขารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตกใจอายหรือว่าช็อกนะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะต่อคนรอบข้างจะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนะคะหรือว่าขยักขยแงเนี่ยก็จะมีอาการทรอมาได้เหมือนกันส่วนเด็กและเยาวชนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวคุณไปเปิดอลังฉ่างให้เขาดูเนี่ยบางคนน่ะรับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเป็นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าโดนกระทำดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อยากจะเห็นอวัยวะเพศของใครคนอื่นใดนะคะบางรายเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นได้ด้วยแรกๆก็อาจจะโชว์ก่อนหลังๆก็เริ่มคิดที่จะไปลวนลามคนอื่นเขาแหละนะเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อตัวผู้ป่วยคะถ้าคุณไปเปิดอลังฉ่างเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเสียงานแน่นอนเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันจะโชว์ยังไงก็ได้เปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติสังคมใบนี้เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นนะคะคงไม่มีคำว่ากฎหมายหรอกเนาะบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่เคยเกิดความรู้สึกอับอายหรือว่าเกิดความรู้สึกผิดใดๆในการโชว์แต่ว่าจงรู้ไว้เถิดว่าสุดท้ายลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องการความยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนทำเป็นสนุกทำเป็นเฮฮาแต่จริงๆอ่ะลึกๆในใจอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากโชว์ขนาดนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเคยเจอคนที่เขาแบบส่งอวัยวะเพศมาให้ดูแล้วก็ส่งมาเฉยๆอ่ะส่งทุกวันแล้วหนูอ่ะไม่ได้ดูหรอกคนที่ดูอ่ะนู่นเนี่ยแอดมินหนูทั้งหลายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยตาแป้วนะคะก็บล็อกไปแต่เขาก็ไม่รู้สิพอไม่ได้รับความสนใจอ่ะถ้าหนูไม่ได้อีไม่ได้ว้ายไม่ได้อะไรแบบปล่อยผ่านอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบว้ายส่งอะไรอ่ะน่าเกลียดโอ้ยกลับกลายเป็นหัวเราะชอบใจดังนั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็เฉยๆบล็อกไปทำเป็นไม่สนใจเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยจะทำลายความมั่นใจของเขาได้นะคะบางคนมีโรคร่วมด้วยพวกแบบโรควิตกกังวลซึมเศร้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเรื่องของการกระตุ้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะพวกคนที่ชอบโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเช่นประสบทางเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางเพศมันแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเสพสื่อเพศรุนแรงซ้ำๆปัญหาควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางอย่างผู้ป่วยบางคนน่ะเคยถูกละเมิดทางเพศมาก่อนก็เลยมาโชว์อลังฉ่างให้คนอื่นดูงงเหมือนกันรักษาได้ไหมรักษาได้นะคะหลายคนเนี่ยอาการดีขึ้นมากก็ต้องยอมเข้ารับการรักษาโดยวิธีการจิตบำบัดนะคะหรือว่าใช้ยาก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ยาเสพติดนะใช้ยาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็รักษาโรคร่วมไปด้วยนะคนรอบข้างนะคะถ้าเจอญาติที่ชอบโชว์จะบอกไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาพูดด้วยความจริงจังไม่ล้อเล่นบอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเขากำลังเอาเป็นว่าช่วยปรับพฤติกรรมหน่อยแล้วกันพาเขาไปหาหมออะนะคะแต่ก่อนที่จะพาผู้ป่วยไปหาหมอง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปก่อนแล้วไปถามหมอว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควรมีวิธีพูดกับเขายังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดแปลกไปนะจ๊ะฝากดูแลผู้ป่วยอย่าให้มาเพ่นพ่านข้างนอกด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ทัดเลใจเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
3: เด็กหญิงมดแดงค่ะจ
2: าก
3: บ
2: ุ
3: ญพานุค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเด็กหญิงมดแดงนะคะโอ้ยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ดีๆก่อนจับโทรศัพท์ดีๆก่อนได้ยังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู
3: ่ปิดแดงค่ะ
2: อยู่นิ่งๆแป๊บนึงหูหนูจะแตกมันเหมือนมันจะได้ยินเสียงดังคลิปอิดอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวจับโทรศัพท์แน่นๆดีๆนิดนึงอันนี้แนบหูอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: อ่ะนิ่งๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคไหมได้
3: โอเคค่ะย
2: ื
3: นนิ่งแล้วค่ะ
2: โอเคแนะนำตัวอีกทีนึงเพื่อนๆน่าจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอึดอัด
3: หนูชื่อเด็กหญิงมดแดงค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: สวัสดีเด็กหญิงมดแดงนะคะหนูมดคันไฟค่ะจากปทุมธานีอะไรครับเนี่ยโอ้ยกรีดยางใครเอาสาวๆสวยๆมากรีดยางให้มือเป็นร่องมือเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะได้สายน้องเมย์แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าโทรมาแล้วรับไม่ทันนะคะ
2: โอ้คือเหมือนได้สายหน้าใหม่แล้วก็มีคนแบบโทรย้อนกลับไปปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
3: ใช่
2: ก็เลยโอนสายหน้าใหม่เลย
3: ล้วงออกจากกระเป๋าไม่ทัน
2: โถ
3: ดังแค่สองตื้ดเองอ่ะ
2: จริงๆโทรนานนะมันอาจจะไม่ได้
3: หรือว่าให้เบอร์ผิด
2: โอ้กรรม
3: ค่ะ
2: เวรกรรมอ่ะในที่สุดแล้วบุพเพสันนิวาสเนาะก็ส่งให้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันที่28เนี่ย
3: ค่ะดีใจค่ะดีใจมากอยากจะเจอกับน้องเมย์มานานแล้วค่ะ
2: สาวอุบลที่อุบลมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ย้ายมาจากจังหวัดระยองอะค่ะ
2: ย้ายมาทำอะไรอะคะ
3: มาตัดยางมากรีดยางที่
2: ใช
3: ่
2: เหรอ
3: คะ
2: ค่ะมีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่า
3: ปีแล้วเนี่ย
2: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
3: ีค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
2: อดเล่นเลย
3: มาตัดยางจากป้าค่ะ
2: มาตัดยางจากกับป้าแล้วป้าตัดด้วยเหรอ
3: ป้าไม่ตัดแล้วค่ะป้าอายุ70กว่า
2: ตกใจหมดนึกว่าป้าก็ยังตัดด้วยอยู่ว่าโถ
3: ลูกเขาตัดค่ะ
2: แล้วเราคนเดียวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
3: ต้องตัดเยอะไหมคนกับพี่ชายลูกป้าค
2: ่
3: ะ
2: แบ่งกันคนละเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ต้นหรือกี่ไร่หรือยังไง
3: จะประมาณเกือบ 4,000 นะคะ 4,000 ต้นนะคะ
2: กี่โมงถึงกี่โมง
3: ก็สองทุ่ม
2: ถึง
3: สองทุ่มถึงเช้าเลยค่ะขายน้ำ
2: สองคน 4,000 ต้นหรือว่าคนละ 4,000 ต้น
3: สองคน 4,000 ค่ะ
2: คนละ 2,000 ต้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไหวเหรอ
3: ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวตัดยันเช้าม
2: ันมีวิธีอะไรที่อ้าวจริงๆนะน้องเมย์หลายครั้งมากมันคาใจมากเลยกับการที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำยางต้องเททิ้งทั้งหมดอะแบบรู้สึกตลอดเลยว่ามันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยได้เนาะ
3: มันทำจะทำขี้ก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะ
2: ถึง
3: เวลาน้ำเข้าแล้วคือมัน
2: โหหนูว่าผลผลิตที่เสียไปจากการที่เก็บไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะแต่ละโหหนูว่ามหาศาลเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะเพราะวันนึงก็ขายได้

0: รวมๆแล้วมันหลายพันนะคะหลายสวนมันที่หลายพันถ้าไม่ได้เลยก็คือจบ
1: นี่แบบรู้สึกเลยว่าเออมันไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอเช่นแบบสมมติว่าต้นไม้มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยสมมติซ้ายขวานะขวา10ต้นซ้าย10ต้นเราสามารถแบบดึงลอกได้ไหมแบบเอากระบอกไปลองตามต้นใช่ไหมพอฝนตกปั๊บดึงให้มันแบบวิ่งกลับมาหาเราอะซ้ายขวาแบบวิ่งมาหาเราเพื่อให้เราเก็บตรงกลางอย่างเดียวเราไม่ต้องเดินไปเก็บซ้ายขวานึกออกไหม
0: ไม่ได
1: ้ทำไมอะแบบแค่รู้สึกว่ามันควรจะ
0: ยากมากเลยค่ะ
1: มันควรจะมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรต้องเยอะต้องแยะเราไม่สามารถอ่ะหมุนก็ได้หมุนลอกก็ได้หมุนแบบเป็นสลิงก็ได้แบบหมุนมาทีละสิบต้นสมมติว่าเราฝนจะตกแล้วแทนที่เราจะไปเก็บทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยอ่ะแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะดึงให้แบบว่าทั้งหมดมารวมกันตรงกลางแล้วเราก็เก็บทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเทใส่ถังก็ได้อ่ะถือถังมาแล้วก็เทลงไปในถังให้ทั้งหมดแบบเทลงถังมาหรือมีรางอะไร
0: ไม่ทัน
1: เออหรือมีรางอะไรสักอย่างที่จะแบบเอามันมารวมตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายของอ่ะโอ้พูดกี่ทีหนูก็รู้สึกทุกทีเลยว่าแบบทำไมนะทำไมไม่มีใครแบบออกแบบอะไรแบบนี้มาสักทีเออหรือฝากโจทย์เอาไว้ให้พวกอาจารย์นักวิจัยอะไรเงี้ยเนาะproduct design ฝากด้วยนะคะทั่วประเทศใครที่เป็นนักออกแบบproduct design นะคะช่วยชาวตัดสัญญานิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอที่แบบพอฝนตกปั๊บเก็บยางไม่ทันอย่างเงี้ยมีวิธีการเก็บยางที่มันจะทำให้มันทันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้เสียดายของ อดรู้สึกสงสารพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันเสียดายจริงๆนะมันปริมาณมันน่าจะเยอะอยู่อ่ะเวลาแบบเราตัดไปแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะอยู่ดีๆฝนตกปั๊บอ้าวเก็บไม่ทันอ้าวเททิ้งอย่างเงี้ยโอ้แย่แย่แย่นะคะอ่ะพี่วันนี้พี่มดแดงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: เพลงของมินตราอินทิรานะคะ
1: มินตราอินทิราอ๋อมินตราอ๋อมีคนบอกว่าให้ใส่หมวกแก๊ปให้กับต้นยางค่ะจริงไหมเน
0: ี่ยยังไงก็มีอยู่ค่ะ
1: จริงไหมเนี่ยอ๋อนึกว่ามันมีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ปัดโทกลางร่มได้ไหมกลางร่มให้ต้นยางโอ้ยหงุดหงิดอ่ะผลงานเพลงป้ายาใช่ไหมคะจามินตราอินทิรามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: มอบให้น้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: น้องเต้งหรือเปล่าคะเมื่อกี้
1: อะไรนะคะ
0: น้องแป้งหรือเปล่าคะหลังใหม
1: ่น้องกวางค่ะ
0: น้องกวางเลยค่ะมอบให้น้องกวางเลยค่ะ
1: ก่อนหน้ากวางเป็นพี่แป้งสลับกันอยู่แบบนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่นิดนึงค่ะ
0: น้ำเลยค่ะ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ได้เลยนะน้องเมย์จัดให้นะป้ายานะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเมย์
1: เดี๋ยวฉันน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
0: อารมณ์ตุ้มมองค่ะ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวเลยน้องเมย์คือทำใจนะคะก็น้องเมย์ไม่ได้อยากให้ทุกๆคนต้องทำใจกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์รู้สึกว่านวัตกรรมอะไรมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมAI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะช่วยพ่อแม่พี่น้อง ชาวสวนยางได้บ้างกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์ก็รู้สึกมาทุกครั้งที่คุยเลยพอบอกว่าฝนตกก็ต้องโอ้ยต้องเทน้ำยางทิ้งจริงปะเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันจริงอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะมันไม่มีใครที่แบบพอจะคิดค้นเออจริงๆถ้าไม่ทำนี่จะคิดเองแล้วนะจริงๆหนูอ่ะเป็นคนเรียน product design มาแต่ว่าก็ไม่ได้แตะงานด้านออกแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะหลงๆลืมๆบ้างแต่ก็มันก็น่าคิดนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเนาะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนด้านนี้ด้วยแล้วกันถ้าสมมติใครที่แบบเป็นโปรเจกต์จบอย่างเงี้ยเออลองดูซิลูกว่ามันสามารถไหมที่จะช่วยเอานวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้การสูญเสียพวกเนี้ยมันน้อยลงก็ยังดีคือดีกว่าแบบเสียหมดเลยอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบอย่างน้อยเก็บให้ได้มันมากขึ้นจริงๆในมุมของหนูน้ำยางมันก็คือน้ำชนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะสมมุตินะในมุมของหนูนะน้ำยางมันก็คือน้ำอะไรสักอย่างมันเป็นของเหลวอ่ะซึ่งของเหลวอ่ะขนาดมันเคยมีช้อนที่เขาแยกน้ำมันกับน้ำได้ใช่ไหมหนูเข้าใจนะว่าน้ำมันมันลอยตัวแต่ยางเนี่ยมันคงแบบผสมกับน้ำจนมันเสียหายใช่ไหมเออมันแยกยังไงได้บ้างหรืออย่างน้อยให้มันไหลมาหาเรารวมกันก่อนที่ฝนจะตกหรือสั่งมันได้ว่าเอออย่างที่เมย์บอกอ่ะแบบลอกมาให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ในที่ร่มได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเคยเห็นหนูเคยเพิ่งขับผ่านสวนยางเมื่อไม่นานมานี้น่าจะไประยองหรือเปล่าขับผ่านสวนยางอ่ะเออแล้วเขาจะมีแบบกระบอกที่วางประกบอยู่กับต้นยางแต่ละต้นใช่ไหมมันสามารถไหมที่แบบว่ามีเออเหมือนลวดอะไรสักอย่างนึงที่ขึงเอาไว้แล้วพอฝนจะตกอ่ะเราก็ดึงลอกกลับมาแบบดึงให้มันมาหาเราฟืดทีละ10ก็ได้ไม่ต้องยาวไปจนสุดๆลูกหูลูกตาทีละ10ก็ยังอย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยสัก100แก้วอะไรถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ป่ะมีคนบอกว่าอยากจะพาไปตัดยางซะเหลือเกินจะได้เข้าใจหนูก็อยากเข้าใจเหมือนกันนี่ไงหนูถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่เสียหายเยอะขนาดนั้นหรือว่าเสียหายน้อยลงกว่าก็ยังดีเนาะมาสี่เป็นงานเพลงค่ะวันนี้พอป้ายยานี่ก็นึกถึงเพลงที่แบบว่าจะบอกให้อีกคนนึงรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องรักฉันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะรักกูหลงกูจากทรายศิวพรนะคะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลายป้ายยานะคะจากมีนตราอินทิราและพ่อมดจากเอสปัตยา4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

เซตไล่มุนให้สะกดมุนตราให้หลักกูล่งกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซตคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลักกูล่งกูหลักกูล่งกูให้หลักกูล่งกูโอ

วันนี้แค่เสียงเดียวโอมพี่ฮามคิดถึงใครเลยเชียวให้รูปรถกินเสียงมีแค่ชั้นเพียวๆเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชั้นคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชั้นคนเดียวตราบจนหัวใจเป็นผู้หญิงห

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 13รอน้องนะคะจาก Sky Pass Featuring กับ Moss ขจรจารุกุลสังกัดดาการดาสตูดิโอเรียบเรียงนะคะโดยปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะก็เป็นผลงานเพลงที่โอ้โหเข้มข้นมากๆนะเมื่อกี้แอบมองแบบว่าแอบนั่งคุยกับ AI ไปด้วยตอนนี้ว่าแบบมันจะแก้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็แอบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบทำงานกับด้านแบบออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพอช่วยได้ไหมนะคะในช่วงจอคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300,000,000จ้ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยและโนราพลัดถิ่นนะคะสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะขยับกันนิดนึง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนละกันเนาะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาทครองเงี้ย

0: 77บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์ค่ะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ85บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท30สตางค์นั่นเองนะคะผลงานนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้น้องเมย์นำเสนอเป็นผลงานเพลงลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมมาให้นะคะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอจากโซคูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงเพิ่มเติมให้ตามที่ขอมาก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องยางเนี่ยหนูก็เข้าใจแล้วเนาะว่าเหมือนพอเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็กระเด็นกระดอนไปตามลำต้นตามร่องที่เรากรีดมันก็เลยไหลมาตามร่องนั้นใช่ไหมก็แอบไปดูมันก็จะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าลิ้นท่ออะไรไม่รู้ไหมกันซิลิโคนกันย้อนกลับอะไรไม่รู้อะแต่หนูก็คิดว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าอะไรนะความมันไม่เหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันสามารถแยกตัวเองจากกันได้ซึ่งน้ำยางกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำขุ่นๆเนาะแล้วมันก็จางๆเจือจางอะไรเงี้ยก็แอบไปดูอยู่ข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรน้องเมย์อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครพอจะช่วยได้ไหมจะลองไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่แบบว่าทำเกี่ยวกับนวัตกรรมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทำยังไงให้มันลดความเสียหายได้แบบเนาะได้เดียวที่สุดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโจทย์เล่นๆแล้วกันอยากลองทำอยากลองดูนะคะก็เผื่อว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสังคมใหม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงดีนะคะนำเสนอกันมาได้แล้วกันนะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวน้องเมย์เพื่อใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเธอต้องรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองส่งข้อมูลมาแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่แบบอาจจะมาจากงานวิจัยหรือมาจากประสบการณ์อาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาสมมติว่าแบบกรีดยางให้ดูแล้วก็เนี่ยน้องเมย์เวลาฝนตกมันจะไหลแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแบบเราลองช่วยกันดูอยากจริงๆหนูอยากช่วยจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเสียดายแทนว่าถ้ามันเป็นไปได้เราช่วยกันแล้วกันนะนะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเหนื่อยกับคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะผลงานเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าน้องเมย์ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะขอตัวกลับไปนอนก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อดีไซน์มีคนถามว่าเอาเสื้อแม่มาใส่หรอจะบอกว่าเข้าไม่ถึงดีไซน์แล้วนะคะลองไปดูแล้วกันนะว่ามีดาราใส่กันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดีไซน์อ่ะอยู่ที่ว่าเข้าถึงหรือเปล่า ขี้เกียจเถียงด้วยละอ่ะไปกันต่อวันนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วนะจะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ระหว่างขับรถมาก็ฝนฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าได้กลิ่นฝนแล้วนะฮะปกติผมก็ไม่ทราบนะว่าวันนี้แถวอื่นฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะว่าฝนตกแถวไหนกันบ้างนะสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS 4689400นะฮะก็กราบสวัสดีครับพี่สังทองสีใสนะครับไอ้กว้างเนี่ยนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะมาแล้วแล้วก็ทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่พิทวัตรหนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราพี่รัตดาพี่สีน้อยนนพี่สุดารัตน์นะครับทักทายครับแล้วก็น้องสุจิตราพี่คิวเองพี่จารีรัตน์ป้าเดฟมาแล้วครับป้าเดฟลูกชิ้นทอดนะฮะสวัสดีครับผมสอนมหาไทยเนาะแล้วก็พี่คิวเองเจ้าก๊กนะครับทักทายครับ3เพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็น3เพลงแห่งความคลาสสิกแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเกลียดห้องเบอร์5ของลุงเป้าสายันสัญญานะฮะนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกครับของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะก็หลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ฮะ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซอฟเวอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซอฟเวอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ียงนักศึกษารามคำแหงหน่อยครับร้อยร้อยขอบคุณครับเอาดอกใหม่เลือดหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับก้าวห้าลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับอ้า

0: ็คือสุนัขแงนมองเครื่องบินเท่านั้นเองครับผมมาเฮ็ดแรงเครื่องบินกับภาษาบ้านเราก็เยอะครับโดนใจขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านจากบาวีแล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับเรามีสายหน้าใหม่นะครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะน้องเพชร
3: ครับผมสวัสดีครับผมพี่ส้น
4: จ้าพี่ส้นเหมือนเดิมจ้าจังหวัดจัง
3: โอ้ยพี่ส้นจากเมืองตรังฝนตกไหม
4: ฝนมุ่งยิกน้ำยางผีมัดแล้วนี่น้อง
3: โอ้ยนายรักษาสุขภาพนายพี่ส้นนะ
4: จ้าเหรนจับไม่ตันเดียวเหรนหมายกเตะน้ำ
3: ครับผมแล้ววันนี้พี่ส้นอยากฟังเพียงอะไร
4: อยากฟังเพลงตำไรอยู่นองก้องอาจารย์ป่าอยู่สุริยันต์ค่ะ
3: อุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะ
4: จ้าปีจบเลยน้องเพลงตอนนี
3: ้ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: หมอไปถูกก้นและถีก้นหยิกยางคืนนี
3: ้ครับผมได้ครับพี่ส้น
4: จ้าน้องน้องเป็ดจักจ้าทุกกระป๋าด้วยนะน้อง
3: ครับเช่นเดียวครับพี่ส้นนะ
4: จ้าจ้า
3: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม
4: น้องจ้า
3: ครับพี่สนจากจังหวัดตรังนะฮะขอเพลงอาจารย์พายุสุริยันนะครับทำไร่ยูนองนะครับท่านไม่ใช่ไหมสำเนียงพอได้ไหม อ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จัดป้าย2เพลงไม่ใช่สิ5เพลงนะครับมีผู้ชนะนะครับจากพี่เสกโลโซคนล่าฝันนะครับจากวงคาราบาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลงเสียงนางจากออฟหนิมนะครับแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยกับน้อง MC2 แล้วก็แค่อยากให้ดูว่ารักนะครับบทเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่กิตติยาครับพี่สุมาลาพี่ฮักพอกำกานะครับพี่พินโยพี่ผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับนี่บอกว่าอากาศกำลังพอดีครับมีฝนตกลงมาบางแห่งกลางวันร้อนตับแตกขอชายอะไรนะขอชายอิสระครับน้องนี่พี่นกสิทธิชาติสวัสดีครับผมพี่อุไรนะพี่สุนิสาพี่สุภัทราใครอีกขอดูซิพี่พินโยนะฮะทักทายไปทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอากาศร้อนใช่ไหมอยากจะหาพัดลมดีๆมาใช้นะครับแต่พัดลมถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็ยังเป็นไอร้อนอยู่แต่วันนี้ผมมีพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับเป็นพัดลมคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบทรายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่ง

4ชิ้นโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทแต่ลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ

0: ทุกความตาม
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook พี่สุคนกับเชิงพี่พิทวัฒน์นุ่มชลบุรีนะครับพี่นรเดชนะฮะพี่สุมาลาพี่เกรียงศักดิ์พี่คิวเองนะฮะแล้วก็ไปถึงพี่สุจันทยาบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยค่ะครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ปะรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายพร้อมแล้วน้องต้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ขอเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นสายจากพี่จ่อยนครพนมใช่ไหมครับขอเพลงหนุ่มขอนแจนจากพี่พีเสด็จนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดนะช่วงนี้ฝนตกสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มชุกี้พันท้ายสูตรรสน้ำตาลรสเกลือสวัสดี

อะไรถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของ พาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีฮักสาวชัยภูมิจากเต่าภูสินสาวดวงจำปานะครับบ่าวมือสองหนุ่มขอนแก่นพีเสด็จนะครับแล้วก็ดักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรหมายไทยทั้ง4เพลงจัดให้ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่จิรวรรณพี่เนยๆพี่พิสารพี่นรเดชนะครับพี่สุมาลาพี่เอกกสินพี่นิพาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็หลายๆท่านที่รับชมอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ส่งข้อความกันมาก็ไม่เป็นไรนะครับทักทายกันได้ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เป็นเพลงอะไรนะรำวงคนละครึ่งนะครับจากณวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เออกลับมานะฮะสองเพลงจบไปมีอบอ้วนจากคุณเล็กรัชเมธเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื้อนะครับจากคุณท็อปพสุพัฒน์นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสักทายทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยฮะในคนดูซิมีใครบ้างคุณชายบอยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะพี่สิริลักษ์บอกว่ากำลังจะไปกรีดยางค่ะฟังได้ทุกเพลงเลยนะคะไม่ขอละกันขอหุ้นทุกเพลงเลยค่ะนี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็จริงๆก็อยากจะอ่านให้ครบนะครับแต่ว่าแต่ละท่านคือเวลา Facebook ตอนเนี้ยเวลาของคลื่นนะ Facebook ของคลื่นเนี่ยเวลา refresh ใช่มั้ยครับแบบลองกดปุ่ม refresh ดูนะครับมันขึ้นประมาณสัก10กว่าคนเองนะครับแล้วก็แบบทีละ10กว่าคนก็เลยทักทายได้น้อยๆนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแล้วกันนะครับพี่สุทัศน์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับตอนนี้ครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2ขอขอบคุณด้วยครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไป2เพลงในยุค90นะมีก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็กองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชม

รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมคุณยายพอเพียงแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาดามาแล้วพี่ดาดาชิดนกใช่ไหมอันนี้ชื่อเฟซใหม่แน่เลยนะฮะบอกนอนอิ่มแล้วจ้านะครับวันนี้ผมก็นอนอิ่มเหมือนกันนอนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เวลาตี41นาทีแล้วนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสนะฮะ2เพลงจบไปครับมีฉันไม่มีจากวงทีทีโปรดมองจากวงฟีนิกซ์นะครับอันนี้ก็ขอกันมาทาง SMS ด้วยนะครับทักทายไปถึงใครอีกก็ดูสินะขอ refresh Facebook หน่อยนะฮะเพราะว่าข้อความนี่ขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีไปถึงพี่ดาด้านะฮะบอกว่านอนฟังอยู่นะจ๊ะตี5ไว้นอนใหม่นะครับแสดงว่าลุกมาเข้าห้องน้ำ แน่นอนพี่ดาด้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตติยาคุณยายพอเพียงพี่คิวเองพี่คำเตยนะฮะแล้วก็พี่พรชัยครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะสองเพลงจบไปแนวกำเมืองนะฮะน่าฮักขนาดเลยจากน้องลูกตาลชุติชาแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากอ้ายเตวิทนะฮะฟังแล้วเจียงไม้เจียงใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมเคยเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนลองไปฟังครับเอาบทเพลงแรกก่อนดีกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนครับจัดไป

0: มิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวไม่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจบไป3เพลงมีกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองพี่มนเคนไม้ไทยสิงคะนองลำบุญบั้งไฟเดือน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ทักทายครับทุกท่านเลยพี่น้องมี่มีมี่พี่ไผ่ตะกัวปานะครับคุณชายบอยนะฮะสวัสดีครับพี่หนูวันพี่ดาด้านอนมึงยังน้อไม่แน่ใจนะครับพี่ชีวิตต้องทนครับพี่สุพนัทนะฮะสวัสดีครับพี่สาวคามบอนวีนะฮะสวัสดีฮะน้องกระโปโลพี่สุภัตราพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

มานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะเขาไปไหนกันเพลงเขาไปน้ำกันเราบอกเขาอย่างนั้น
1: หรอไปไหนกันเพลงหมดเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไปกันแต่เช้าเลยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: เขาไปภารกิจเลือกตั้งผู้ว่ารับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า
0: เขาไปด้วยกันวันนี้น่าจะคึกคืนอยู่นะสวัสดีเช้าวันพฤหัส28พฤษภาคมค่ะวันนี้พี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซด้วยค่ะ
1: เพจ Facebook LDM FM 95โอ้เช้ามาเมื่อวานนะก็ยังพูดเอ๊ะมันร้อนมากเลยนึกอยู่เหมือนกันว่ากลางคืนฝนน่าจะตกเมื่อเนี่ยเมื่อเช้ามือก็ตกนะฉ่ำเลย
0: ตกจริงๆด้วยใช่ค่ะเมื่อวานกลางวันร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบไม่น่าเชื่อเนาะร้อนเหมือนช่วงเมษายนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนมากเมื่อวานเนี่ยยังงงเลยโอ้ร้อนจัด
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่28ถึง1มิถุนายนค่ะพี่กวยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีการเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเหมือนกับปีก่อนๆเลยค่ะ
1: นะคะ
0: เตือนไว้24ชั่วโมงนะคะก็ติดตามการประกาศจากกรมอุตุนะคะใครจะไปทะเลช่วงนี้คลื่นสูงมากค่ะ3เมตรกว่านะคะคลื่นสูงประมาณ3เมตรน่ะตั้งแต่ภูเก็ตนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบี่ลงไปหรืออ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรกว่าก็หนักอยู่นะคะวันนี
1: ้ก็อย่างที
0: ่เ
1: มื่อกี้เราบอกว่าวันนี้เขาจะมีการไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยเนาะก็ไปดูโอ้ยเขาก็มีหน้าเก่าๆก็มีอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าวันนี้ก็จะขอลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะคะเป็นสมัยที่สอง

0: ว่าไม่ได้สังกัดพรรคนะเป็นในนามอิสระเออเขาบอกว่านี่จะเดินทางไปสมัครในเวลา6 นาฬิกาส่วนพรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมาพร้อมกับทางสก.ด้วยมาสมัครวันนี้นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เปิดตัวไปแล้วคุณอนุชาบุรณะชัยศรีซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลยุคของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เขาบอกวันนี้จะมากันคึกคักมีผู้สมัครของสก.ของพรรคด้วยหัวหน้าพรรคก็มาด้วยนะคุณกรคุณอะไรส่วนอิสระใช่ค่ะมาส่งรับสมัครวันนี้มาจับเบอร์จับเบอร์กันนะก็คือคัก
1: คุณอนุชานี่แกเป็นลูกเขยของผู้ว่ากฤษดานะ
0: ใช่กฤษดาอรุณวง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แกเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากทมนะคะคุณกฤษดาอรุณวงณอยุธยา
0: ส่วนลงในนั้นมีสลามีหลายคนเนี่ยก็มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ก็คือเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะแหมคุณเต้เขามีทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีลงไม่ได้เออเขาก็ส่งคุณแต่ก็ส่งคนในนามของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเต้007ในนามกรุงเทพบินได้เนี่ยเขาก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิทยาวานิชนะคะเป็นลงแทนเขาในกลุ่มของกรุงเทพบินได้นะฮะโอ้แล้วก็มีทายาทของสินแสชื่อดังด้วยนะคะคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจเนี่ย
1: ชื่อโจเหมือนกันเลย
0: ดร.โจขอโทษ
1: คนนี้ชื่อโจใช
0: ่
1: ไหม
0: ดร.โจดร.โจคมสันพันวิชาติกุลอันนี้เป็นลูกของเซนแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลใช่ไหมแล้วมีพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีพลตำรวจส่งพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครค่ะแล้วก็มีหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหรือว่าหม่อมกรนักวิชาการอิสระด้านพลังงานและนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอีกคนหนึ่งลงเนี่ยลงมา7 ครั้งแล้วเนี่ยค่าสมัครก็แพงนะให้ทายใครที่ชอบลงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลาสัมภาษณ์นักการเมืองก็จะอยู่
1: วรัญชัย
0: ใช่คุณวรัญชัยโชคชนะ
1: คุณวรัญชัยโชคชนะ
0: โอ้ก็ลงนะ
1: เท่าไหร
0: ่เขาบอก30,000-50,000ชนะเออ
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: โ
0: อ้ก็แพงอยู่นะ
1: โอเคก็มาทุกรอบเนาะ
0: ใช่
1: เออ
0: ในขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็จะมีรับสมัครคือไม่ได้สมัครวันนี้วันเดียวนะสมัครวันนี้28-1 มิถุนายนตั้งแต่8:30 ถึง 16:30 ค่ะแต่แน่นอนแหละผู้สมัครก็คงจะต้องไปกันก่อนนะคะ
1: วันแรกแหละต้องไปหมดแหละนะวันแรกเนาะ
0: ใช่ค่ะก
1: ็ใครที่ตั้งใจก็ต้องไปวันนี้นะคะ มันจะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจนะจะมาดูแลชาวกรุงเทพมหานคร10 ล้านเนาะ
0: สิบล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
1: นะคะก็สนุกสนานคึกคืนเดี๋ยวเราติดตามคุณจามอนนะ
0: คะ
1: รายงานสดนะคะทางช่อง9สำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็จะได้เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือสามารถที่จะแบบลกคงลกแห่ก็คือได้เลยวันนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกฎกติกามารยาทอะไรมากมาย
0: ก็มีกองเชียร์ไปอ่ะ
1: อ๋อกองเชียร์ก็ไปได้
0: เ
1: นาะรถแห่ดนตรีได้หมดนะคะก็หาเสียงกัน1 เดือน
0: ใช่28มิถุนายน
1: พอดีเป๊ะเลย
0: แล้วก็วันนี้ก็มีนายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันก็เปิดรับสมัครวันเดียวกันเหมือนกัน
1: พร้อมกันนะ
0: พร้อมกัน
1: ทั้งกรุงเทพและพัทยา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะเด็กนี่ปั๊บเดียวเองนะดูคุณชัดชาติ4 ปีแล้วเนาะ4 ปีนะคะพอดีเลยนะคะสำหรับในวันนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าดูจากผลโพนะคะก็รู้สึกเอาจริงๆนะคุณชัดชาติก็นำอยู่นะผลโพตั้งแต่ยังไม่สมัครคิดดูมีโพตั้งแต่ยังไม่สมัครแล้วอ่ะนี่ค่ะเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายว่างอยู่ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้เลย022481366ค่ะเรื่องของถ้ำลาวสักนิดนึงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนไทยนะคะปรากฏว่า

0: ไปเจอแล้วนะคะ5ชีวิต อยู่ที่ในถ้ำสปป.ลาวโอ้โห18วันค่ะพี่กวย
1: ตั้งแต่19อ่ะตั้งแต่วันที่19ติดอยู
0: ่นานมากนะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะโดยหัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมมือกับครูเบนซ์หรืออาจารย์เบนซ์นะคะ

0: ที่ดำน้ำก็ไปพบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะที่ถ้ำสปป.ลาววินาทีในคลิปนะคะที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในโถงของถ้ำก่อนจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ววินาทีที่โผล่ปุ๊บเนี่ยตรงหน้าคือคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่โอ้ยตกใจหมดเลยคือเชื่อไหมว่าขนลุกแล้วก็5คนเมื่อเห็นว่ามีคนโผล่ขึ้นมาตรงต่อหน้าร้องไห้ออกมาพี่ก๋วยก่อนจะสำรวจพบว่ามีอยู่5คนส่วนอีก2คนยังไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของถ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ5คนนี้ปลอดภัยดีนะคะโอ้ดูในคลิปนี้คือแบบตายังใสลุกวาวเลยค่ะก็คือด้วยแสงอะเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากด้วยกอดกันตะโกนลั่นด้วยความดีใจและพูดว่าไม่เชื่อว่าทีมจะทำได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นการวางแผนว่าจะนำทั้ง5คนนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามจะต้องค้นหาอีก2คนที่ยังหาไม่เจอนะคะเนี่ยโอ้โห
1: ถ้ำนี้ก็อยู่ที่แขวงชัยไซสมบูรณ์เออเพราะว่าเขาช่วงฝนตกหนักอ่ะแล้วน้ำป่ามันไหลเข้าไปปิดทางออกเป็นเหมืองแร่ทองเออเหมืองแร่ทองคำ
0: เหมืองแร่ทองคำนะ
1: อืม
0: โอ้โห
1: ก็เนี่ยช่วงนี้ยังคุยกันด้วยเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนถ้ำหลวงไงในช่วงฝนตกเนี่ยอย่าเข้าไปตามถ้ำตามไหลพวกนี้นะมันมีเราไม่รู้ไงแล้วปิดทางเข้าออกถ้ำอ่ะเหมือนถ้ำหลวงเลยที่เด็กหมูป่า13หมูป่าเข้าไปแล้วมันปิดทางน้ำมันเยอะแล้วมันปิดทางแล้วออกไม่ได
0: ้ก็ในกล้องเนี่ยก็ใช้กล้องโกโปรเข้าไปนะก็บอกว่าเป็นคนงานก็คืออยู่ในชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่งชุดคนงานเหมืองอะเน
1: า
0: ะ
1: น
0: ั่งอย
1: ู่
0: บนโขดหินนะคะนักล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเหมือนถ้ำหลวงทุกอย่างเลยอ่ะ5คนนี้นะคะมีทีมกู้ภัยให้บอกชื่อนะคะว่ายังไงทีละคนพูดไทยได้นะฟังภาษาไทยได้เพราะเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ในสภาพอินโลยถามว่ามีใครเจ็บป่วยไหมทุกคนบอกว่าไม่มีแต่หิวมาก
1: เอ๊ะเขาอย่าง
0: ยากคนหนึ่ง
1: กินแต่น้ำมากสวยกินน้ำ
0: กินแต่น้ำก็บอกว่าคือหิวมาก18วันน่ะเนาะญาติคนหนึ่งที่ดูคลิปนะคะผ่านการโพสต์ของคุณปอนจากกลุ่มแต่งตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่เข้าไปทำภารกิจด้วยบอกว่าเนี่ยเดนพ่อดีใจมากเลยครอบครัวดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค้นหาก็เดี๋ยวบอกว่ารอนะคะให้วางแผนออกมาทั้ง5คนนะคะวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าไม่ทราบพี่ก๋วยเนาะ
1: ค่ะ
0: เออ โอ้โหลึกมากเนาะนี่ค่ะยังปลอดภัยดีนะคะส่วนอีก2เดี๋ยวรอก่อนว่าจะได้ออกหรือว่าอยากจะเจอแบบไหนยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วเราไปรับสายไหม
0: ได้ค่ะรับสายเลยค่ะปิดวิทยุให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมปิดแล้วครับผม
1: คุณเล็ก
0: เชิญครับพี
1: ่เล็กจากศรีสะเกษ
2: พี่ศรีครับเรื่องที่ดินมันนานอยู่นะพี่ศรีนะ
0: ค่ะพี
1: ่เรื่องที่ดิน
2: เกี่ยวกับที่ดินที่พ่อมอบให้ที่นาน่ะ
0: ที่ดินพ่อมอบให
2: ้
0: มรดกเชิญค่ะยังไงนะคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: เขาแยกให้แล้วได้ให้ไปจัดการดำเนินการเรื่องอรวัตรออกโฉนดไปแล้วที่สี่นานหลายปีแล้วที่สี่เรื่องมันเสร็จมาปีไอเรื่องคือคดีทำเรื่องเสร็จปี65ที่สี
1: ่แล้วก็แบ่งแล้วทำไมไม่ได
2: ้ก็นี่ไงผมก็งงว่าเขาบอกว่าติดอะไรก็ไม่รู
0: ้ติดอะไรก็ไม่รู
2: ้ติดอะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาบอกรอ
0: หมายถึงที่สำนักงานที่ดินเหรอคะพี
2: ่ที่สำนักงานครับผมจังหวัดที่ดินจังหวัด
0: สำนักงานที่ดินจังหวัดอำเภอหรือจังหวัด
2: จังหวัดครับจังหวัดครับ
0: จังหวัดนะคะ
2: ครับผม
0: แบ่งเรียบร้อยพี่น้องกี่คน
2: 3คนครับพี่สี
0: ่3คนนะคะ
2: ครับพี
0: ่แบ่งกันเรียบร้อย
2: แบ่งเรียบร้อยแล้วก็
1: ไม่ใช่แบ่งแล้วเป็นยังไงตัวโฉนดเป็นเข้ามาวัดหลังวัดแบ่งกันเป็นฉบับแล้วหรือว่าไงอ่ะมันต้องอย่างนี้ด้วย
2: มาหลังวัดแต่โฉนดเป็นไอ้ขอแบ่งโฉนดนะฮะผม
1: แบ่งแล้ว
2: ค่ะแบ่งแล้วแต่ยังโฉนดยังไม่ออก
1: โอ้
0: ยังไม่ออก
2: ยังไม่ออกครับ
1: หลังวัดแล้ว
0: สี่
1: มัน
2: นานผมไป
0: มันก็นานไปเนาะ4 ปีนานไปนะพี่ป่วยเนาะ
2: นาน
0: ไป
2: ค่ะ

0: นานเกินไป
1: นาน65นี่69มาแล้ววัด
0: เขาบอกว่า
2: แล้วคนที่เล็กไปตามไปตามไหมแล้วเขาให้คำตอบยังไงบ้าง
1: ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอหนึ่งเดือนต้องให้โทรมาถามผมก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็บอกว่าโทรเข้าไปหาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่ายังมีคนรับเรื่องแล้วใครให้รับเรื่องให้รออีกโอ้โหปวดหัวกันพี
0: ่ปวดหัว
1: รอแล้วมึงจะรอไปถึงไหนเนี่ย
0: มันก็น่าปวดหัวนะ
1: ใช่สิ
0: มันขั้นตอนมันติดตรงไหนอะคะเขาบอกไหมว่ามันเพราะอะไรใครรอใครเซ็นหรือยังไง
1: คือขั้นตอนที่สี่ที่ข้างเคียงอะเขาก็เซ็นแบบยินยอมหมดแล้วไงมันเหลือแค่เจ้าหน้าที่ละวัดเพื่อออกฉนวนแค่นี้พี่สิผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรตรง
2: เขายังไม่ได้มารังวัดให้
1: มารังวัดแล้วแต่ทีนี้ว่าการออกฉนวนมันยังไม่เสร็จหรอครับพี
0: ่คืออยู่ในขั้นตอนการออกฉนวนก็แสดงว่าเขาต้องส่งจังหวัดแล้วส่งกรุงเทพเข้าสำนักงานเข้ากรมที่ดินหรือเปล่าขั้นตอน
1: มันเนี่ยไม่แน่ใจด้วยสิผมไม่
0: จริงๆน่าจะแค่จบแค่จังหวัดนะไม่น่าจะต้องส่งลมหรอกการออกโฉนดอ่ะ
1: ออกโฉนดมันทรมานอยู่นะไม่จริงนะ
0: ทรมาน
1: พี
0: ่
1: รอแล้วรอผมก็ทำเรื่องตั้งแต่ยื่นเรื่องนะเรื่องแรกตั้งแต่ปี6161ว่าหัวข้าก็ออกเป็นหนังสือที่ว่ารับโฉนดเลือกบางคนอะไรสิทธิ์นะมาปี65แล้วปี69วันที่5ก็ออกมาลังวัดมาลังวัดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องมันใครมาไม่ได้เนี่ยให้ทำหนังสือมอบอำนาจออกมา
0: ค่ะมอบ
1: พออ
0: ำนาจมา
1: ใช่พอเสร็จปุ๊บพอหนังสือมอบอำนาจมาเจ้าหน้าที่ลังวัดเขาบอกหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องกับผมว่าเอาผมงงกับเขา
0: ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะตอนนั้นใช่ไหม
1: ผ่านแล้วครับพี่สีเราแค่ออกโฉนดแค่นั้นเอง
0: เอกสิทธิ์เดิมนี่เป็นอะไรพี่เป็นนสสามหรือสกหรืออะไร
1: คุดดำครับผมไม่ใช่คุดแดงเป็นคุดดำพื้นที่ทางอากาศ
0: เป็นเอกสารคุดดำแล้วก็ไปยื่นตามขั้นตอนเรียบร้อยรังวัดเรียบร้อย
1: ครับผม
0: ผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไร
1: ไม่มีอะไรพี่สีรอแค
0: ่แล้ว
1: ออกโฉนด
0: แล้ว
2: ไม่รู้พื้นที่เขาเป็นทับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางราชการเขาต้องไปตรวจสอบอะไรไหมอ่ะ
1: คือไม่ที่คัดค้านเขามาเซ็นยินยอมแล้วพี่เขามาเสร็จแล้วนะ
2: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ของที่มันอยู่ในเขตอะไรไหมหรือว่าเป็น
1: มันไม่หมายความเป็นที่นา
2: เป็นที่นา
1: ครับผม
0: เอาจริงๆนะถ้าดูในขั้นตอนเขาอะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน120วันทำการนับจากรังวัดที่ดินแล้วค่ะพี่120วันอันนี้120ถ้าอันนี
2: ้4เดือน4เดือนกับ4ปี
1: ก็บอกผมว่า 3-4 เดือนนี่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
0: นี่ตามขั้นตอนก็บอก120วันไม่เกินนี
1: ้ไม่เกินนะ
0: ไม่เกินใช่แสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าขั้นตอน
1: นั่นแหละพี่ผมโทรไปถามเจ้าหน้าที่ราวัดก็บอกว่าผมบอกถามผมกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเข้ามาผมขึ้นมาเมื่อวันที่25เนี่ยไอ้วันที่25ขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นไปถามที่ดินห้ามถามหัวหน้าเขาราชการแล้วนะเขาบอกว่าม
0: ันไม่น่าจะมีอะไร
1: เขาบอกขึ้นไปที่รังวัดเลยเขาบอก
2: นี่จังหวัดศรีสะเกษเหรอ
1: ครับผมปวดหัวมากเลยพี่สมุนเคยโตโมเดลพิธีสองครั้งแล้วมันอีกครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จะพูดทางไหนแล้วไงเขาบอกถ้ามันถ้าล่าช้าใช่ไหมพี่สี
0: มันอะไรซับซ้อนยังไงตรงไหน
1: ใช่ไงพี่สี
0: ไม่ก็ไม่มีข้อพิพาทแนวข้างเคียงไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แน่นอน
1: เขาเซ็นหมดแล้วพี่สี
0: นี่แหละเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
1: ขั้นตอนที่ปวดหัวมากพี่สีเขาผมก็ไปที่อะไร
2: เดี๋ยวก่อนคุณเล็กไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วยังเนี่ย
1: ไปแล้ว
2: แล้วเขา
0: ไปมาแล้วด้วย
1: ไปมาแล้วผมก็ไปยันผู้ตรวจการแผ่นดินพี่สีที่เจ้าคณะ
2: พูดไปมาถึงกรุงเทพนี่แล้วหรอ
1: ถึงที่พี่สีเพราะบ้านผมอยู่เขตสายใหม่ใช่ไหมพันใหม่อ่ะสะพานใหม
2: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแม่เขาแบ่งที่ให้ที่ศรีสะเกษ
0: ที่ป่วยใช่
1: ที่ศรีสะเก
0: ษก็อยู่ที่ที่คือสำนักงานที่ดินอยู่ศรีสะเกษต้องไปทำที่ดินอยู
1: ่ครับผมก็มาทำนาทีนี
0: ้เอาหน้าม
1: าแล้ว
0: รออีกหน่อยนึงพี่เล็กรออีก
1: ครับ
0: นะคะรอแล้วรออีกรอไม่เป็นไร
1: รอไม่

0: จะรอถึงไหนจะสิ
1: ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
0: ใช่ก็ไปกันแล้วอีกไปที่
1: พี่เราไม่กล้าแนะนำนะพี่กล้วย
2: ไม่
1: เรา
2: พี่เล็กสามสี่ปีเราก็ไม่เคยเห็นนะ
1: เ
2: ราก็ยังไม่กำลังคิดอยู่ว่ามันไปติดขั้นตอนไหนคิดด
0: ูนี่ไงพี่สิผมก็งงอ่ะพี่ว่าติดตรงไหนบอกว่า
2: ให้คำตอบอย่างให้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยมีแต่บอกให้รอให้รออย่าง
0: น
2: ี้เหรอ
0: รออ
2: ะไรล
0: ่
2: ะไม่ถามเขาเหรอว่ามันติดอะไรถามเขาไหมว่ามันติดอะไร
0: ก็มันถ้าถามมากผมก็จะอารมณ์เสียไงพี
2: ่
0: ไม่รอค่ะรอรออีกหนึ่งเดือนนะคะอย่าถามเจ้าหน้าที่รังวัดเขาบอกว่ารอสามสี่เดือนพี่เขาบอกวันที่ห้ามกราใช่ไห
1: ม
0: ว
1: ัน
0: นี้มันห้าเดือนครบแล้วสิผมขึ้นมาทำนาผมก็อยากจะให้มันเสร็จที่สิผมก็
1: คือเขาไม่มีใบรับอะไรมาใช่ไหม
0: ก็ใช่โหพี่สีไปมาที่ค่ารถน่ะ
1: ให้โทรถามเอาเองให้โทรถามเอาเอง
0: ทำงานสิพี่ใช่ไงโทรถามเอง
1: ค่ะ
0: เขาญาติพี่น้องเองเขาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็ปวดหัวเหมือนกันพี่สี
1: ไม่เป็นไรหนา
0: เ
1: ราหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปเอาไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำอะไรใช่ไหมไว้อย่างนั้นแหละดีแล้ว
0: ไม่สิ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: นั่นนะ
1: เอาไว้อย่างนั้นแหละ
0: ไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำนองหรอก
1: ไม่รีบเห็นไหมไม่มีรีบอ
0: ยากให้มันเสร็จสิ้นมันถ้าไม่ตามเรื่องมันก็ไม่จะ
1: เอางี้พี่เล็กเข้ามาอ่านคอมเมนต์เข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน Facebook แล้วจะรู้ว่าเขาทำยังไง
2: เราไม่กล้าบอกทางผ่านทางนี้
1: ไม่กลัว
2: เราเห็นแล้ว
1: พี่เล็กมาอ่านคอมเมนต์เลยเราไม่กล้าบอกเพราะว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะพี่กล้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่สิผมไม่ละวันนั้นผมดูรายการอะไรเขาบอกว่าถ้าได้รับการล่าช้าเกี่ยวกับการติดต่อในงานราชการให้เข้าไปโทรไปถามที่1767การราชการแผ่นดิน
1: ค่ะ
0: หรือว่าเข้าไปที่ทั้งศูนย์ราชการที่ศูนย์ราชการเจ้าพัฒนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปในสิมันกว้างก็เดินหาหมดเดียวมอไซค์ไปผมมันกว้างจริงในเสียงไหนอ่ะทุกคนเขาบอกว่าตัวเล
1: ็กค่ะมีหลายหน่วยงานอยู่ในนั้น
0: ก็ใช่พี่สิ
1: อ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: นะตอนนั้นพี่เล็กเข้าไปดูในคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ
2: เราก็ฟังแล้วแบบว่าโอ้ตาย
1: ขอบคุณค่ะพี่เล็กสู้ต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอสุขภาพแข็งแรงครับผม
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผม

0: เออทำไมในคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะพี่กวย
1: เออคิดว่าคนที่ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าฟังเราอยู่ทางวิทยุหรือที่ไหนเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วไม่มีแตกแถวเลยนะเนี่ย
0: ก็ต้องฝากเนาะระบบราชการไทยนะคะอย่าให้ชาวบ้านพอละหาอย่าให้ชาวบ้านรอนะคะ4ปีมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะ
1: อันนี้เชื่อเลยน้องสีพี่เองอะเรื่องที่ดินเนี่ยอย่างเราเนี่ยรู้พอรู้จักคนแป๊บเดียวเองอะมาเลยอะรางวงรางวัลนู่นนี่นั่นทีเดียวก็เสร็จเลยถ้าไม่รู้จักใครเนี่ยนะมันก็ลำบากลำบากจริง
0: ก็อย่าให้ชาวบ้านลำบากเนาะสงสารเขาเถอะนะอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ย3วันมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15วันนี้เป็นวันที่4นะชาวบ้านผู้สูงอายุ
1: ไทยช่วยไทยพลาดใช่ไหม
0: หน้าธนาคารใช่เนี่ยเห็นภาพแล้วโอ้โหทนแดดแม่คือ
1: เช่นรองเท้าไปจองอะไรมีอะไรก็ไปมันร้อนมากจนยืนกลางแดดไม่ได้
0: จริงเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่ามันทรมานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีประชาชนเดินทางกันไปรอที่ธนาคารอย่างหนาแน่นนะคะท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่ชาวบ้านมารอพบเจ้าหน้าที่แน่นอนถ้าไปแบบนี้เขาก็ต้องเดือดร้อนเนี่ยยืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงเปลี่ยนเบอร์แอปเป็นเวอร์ชันเก่าลืมรหัสผ่านหรือแม้แต่มือถือที่ไม่รองรับแอปเป๋าตังก็มีนะ
1: บางคนบอกว่าไม่ยอมตัดใจซื้อมือถือเครื่องใหม่เลย
0: ใช่แล้วอะไรรู้ไหมผู้สูงวัยบางคนคนแก่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกับลูกหลานอยู่ห่างไกลก็ไม่มีใครทําให้ก็ต้องเช่ารถเหมารถมาที่ธนาคารบางธนาคารบางสาขานะคะมีคนไปรอตั้งแต่ก่อน 6:00 นเช้าทั้งที่ธนาคารนั้นเปิด 8:30 นนะแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อากาศค่อนข้างร้อนนั่งรอคิวเป็นเวลานานมากส่งผลให้ผู้สูงอายุบางคนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องนั่งหลับแล้วก็นั่งดมยาดมอ่ะเนี่ยโอ้โหสภาพมันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานนี้อายุ69เป็นคุณยายแล้วน่ะแกบอกว่าแกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนนะรอไม่ได้เนื่องจากแกหิวแล้วก็สภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนวันนี้มาอีกแล้วเมื่อวานอ่ะมาตั้งแต่6:30 นนะคะจนได้รับคิวให้ธนาคารช่วยสุดท้ายแกบอกโอ้ยแอปเป๋าตังแกได้แล้วแกผ่านแกดีใจมากเลยก็มา2วันน่ะทีเนี้ยมันเกินไปหรือเปล่า หรือมันต้องอดทนอย่างนี้เหร
1: อเหลือพรุ่งนี้อีกวันสุดท้ายเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาก็ไม่ขยายหรอกหมายถึงว่ามีบางคนบอกเอ้ยขยายขอให้ขยายได้ไหม
0: ถ้ามันก็ไม่ได้อย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ถ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยมันยังนิ่งอยู่ที่4ล้านนะตอนเนี้ยมันยังนิ่งอยู่
0: ก็แสดงว่าคนที่เขาลงอ่ะเขาคือลงไปหมดแล้วแล้วสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันถ้ามันยิ่งมันยิ่งหนูก็คือเขาเตรียมเงินไว้แล้วอ่ะ

0: ก็น่าจะหาวิธีการว่าจะต้องให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่ค่อยไม่มีมือถือที่เป็นแบบนี้ทำยังไงต้องทำยังไงนะวิธีการเนาะต้องหาวิธีการค่ะจัดการเอาน่าเห็นใจเนาะพี่ก๋วยเนี่ยวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็สองวันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะตอนนี้เนี่ยร้านค้าก็เหมือนกันก็ไปลงทะเบียนบางคนก็บอกว่าค่อนข้างจะยากหน่อยต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ให้อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะนะคะก็ดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะพอมาเจอเมื่อสักครู่เนี่ยการรอคอยมันทรมานมากพี่ก๋วยนะคะมีอยู่อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้นี่ก็ทรมานอีกนะคะโอ้เป็นข่าวที่แบบน่าเห็นใจมากเห็นแล้วสงสารเลยนะคะพี่แกชื่อพี่ทองคำเป็นชาวอุดรพี่ป่วยเข็นรถเข็นที่มีสัมภาระเต็มรถเลยพร้อมหมาคู่ใจ2ตัวชื่อบุญมากับน้องกาหลงเดินเท้าอยู่ริมถนนก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเดินไปถึงบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิแล้วนะคะถามว่าเดินไปจากไหนเดินมาจากบางเลนนครปฐมพี่ป่วยแกจะกลับบ้านที่บ้านดุงอุดรธานีระยะทางปลายทางเนี่ย600กว่ากิโลชาวบ้านที่ชัยภูมิก็เห็นก็ช่วยกันมอบเงินเบื้องต้นแล้วก็ประสานเฮียเปียกนะเฮียเปียกเนี่ยที่แกช่วยคนอยู่เนี่ยให้ช่วยหน่อยเฮียเปียกก็ช่วยนะคะให้เงินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ประสานไปที่นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงส่งคนมารับกลับบ้านนะแต่ว่าแกเดินไปจนถึงชัยภูมิแล้วอ่ะคิดดูแกบอกว่าแกมารับงานอยู่ที่บางเลนนครปฐมแล้วโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: โดนเบี้ยวค่าแรงจากนายจ้างนายจ้างนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่บางเลนนะคะทำมาเป็น10ปีจนกระทั่งปีที่แล้วย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ไม่มีค่าจ้างตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของฟาร์มแห่งเดิมที่เคยทำงานแต่ดูเจ้าของฟาร์มที่เคยทำก็ไม่พอใจที่ย้ายไปทำกับที่อื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองที่อยู่ที่เดิมก็เลยจำใจรับไว้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงโดยค่าแรงที่ได้นั้นอยู่ที่วันละ300แม้ว่าจะพยายามขอเบิกก่อนทีละ100 200ก็ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยค่ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ค่าแรงก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าพอจะกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งแต่ไม่ให้เงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจะไปส่งที่โกดังแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบนะคะสุดท้ายแกก็เลยนี่แหละแบกของเดินกลับบ้านค่ะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะมากับสุนัขคู่ใจ3ตัวระหว่างทางตายไป1ตัวโดนรถชนค่ะนี่ค่ะ
1: ค
0: ่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่ามี
1: คนกี่วันก็ไม่รู้เนิน630กิโล
0: โอ้แกเดินมาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเดินตั้งแต่บางเลนจนไปถึงชัยภูมิเนี่ยวันไหนยังไงแต่จะสู้จริง
1: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะน้องสี่คุณผู้ฟังโหมันมี3ศพอ่ะพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะคะก็มีเหตุนะคะยกครัวเลยตายพ่อแม่ลูก3ศพเลย3ศพเลยนะคะเป็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ห้องนอนชั้น2ค่ะบนห้องนอนก็เจอศพผู้เสียชีวิต3ศพเลยสภาพศพเนี่ยนอนหงายเรียงรายกันบนที่นอนศพแรกคือนางพรวิภาปะนิธานางอายุ32ปีศพที่2คือนายนฤเบศรพิมพ์วัฒนาอายุ37ปีเป็นสามีของนางพรวิภาแล้วก็อีก1ศพค่ะเป็นเด็กหญิงพลอยไพรินพิมพ์วัฒนาอายุ7ขวบนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนายช่างโยธานะคะส่วนผู้หญิงเป็นนิติกรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูจากศพแล้วเนี่ยนะคะไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายแต่ว่าที่ปลายเท้าเนี่ยไปพบเตาอั้งโล่วางอยู่ในเตามีรอยจุดไฟจนถ่านมอดหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านนี่เป็นเพื่อนบ้านเลยอาศัยอยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นนายช่างโยธากรมโยธาธิการส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นนิติกรของสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเ พื่อนร่วมงานก็เห็นว่า

0: เอ๊ะทำไมนายนฤเบศรเนี่ยไม่ไปทำงานมานายนฤเบศรไม่ไปทำงานมา2 วันแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาจึงไปดูที่บ้านพอไปถึงก็ไปเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะประตูบ้านเนี่ยก็ปิดล็อกผิดปกติเรียกคนในบ้านก็ไม่มีเสียงตอบเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเลยนะคะส่วนเพื่อนบ้านก็ให้การเพิ่มเติมบอกว่าเคยได้ยินว่านายนฤเบศรทะเลาะกับนางพรมิภาคือสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้รุ่งเช้าก็เห็นบ้านปิดเงียบรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านทั้งที่เป็นวันทำงานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแต่คนที่เอะใจคือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานส่วนญาตินะคะญาติซึ่งเป็นญาติของนางเป็นน้าของนางพรวิภานเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้2 ปีกว่าแล้วส่วนในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยทราบมากนักเพราะว่าหลานไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่เชียงวันเชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นว่าหลานเขาไปหยิบยืมเงินของใครนะแต่มีข่าวที่บอกว่ามีเรื่องฟ้องหย่าสามีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าตอนนี้สอบพยานไป6 ปากและเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวสันนิษฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในการลมควันฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าศพภรรยาหรือว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตก่อนหรือหลังลมควันต้องรอผลการ
1: เป็นไปได้ไหมถ้าลมควัน
0: ก็พร้อมกันไม่น่าใช่ถ้าพร้อมกันก็คือต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันนี่ก็ต้องดูนะว่าตกลงไงเพราะเนี่ยตำรวจเขาบอกเดี๋ยวต้องรอชันสูตรกันว่าตายพร้อมกันไหมหรือว่ามีเขาเรียกอะไรสามีเนี่ยอาจจะแบบลมควันสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีการ อะไรกันหรือก่อนหรือเปล่าต้องเอาศพไปชันสูตรก่อนว่ามีอะไรในตัวไหมเป็นการวางยาไหมนี่เราก็คิดถึงไปในทางนักสืบนะเขาก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ชันสูตรพลิกศพก่อน
1: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: ตัดสินใจอย่างนี้นะโหแล้วแบบลูกด้วยอ่ะลูกก็7 ขวบอ่ะทำไม่ได้เนาะ
1: หรือว่าเขาหมดหนทางที่จะคุยจะไม่มีคนกลางเข้ามาเนาะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือเด็กสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ
0: ลูกเสือเด็ก
1: ป่วยลูกเสือเด็กอันเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสแตกเป็น2 ฝั่งมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปต่างประเทศของประเทศสกอตแลนด์นะคะเป็นกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กอ่ะเขาเดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วในภาพเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนตรงแบบสงบเลยขณะที่เพื่อนรอบๆข้างกำลังทำท่าเรียนแบบการละหมาดตามผู้ที่แบบกำลังสาธิตอะไรอยู่สักอย่างนี่นะคะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าโรงเรียนพาเด็กไปทำกิจกรรมการทัศนศึกษาของกลุ่มลูกเสือเด็กแค่6-7 ขวบเองไม่เกิน8 ขวบนะ6 ถึง 8 ขวบเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดินทางไปในมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามและในคลิปจะได้เห็นว่าชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็กๆ ดูจากนั้นเด็กก็ทำตามแต่เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำเขายืนเขาเลือกที่จะยืนตรงอยู่กับที่นะเขาไม่ทำเขาไม่อะไรทีนี้ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นเป็น2 ฝั่งว่าชื่นชมเด็กคนนี้และยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้เงียบสงบเพราะเขามองว่าเขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจจะไปขัดต่อความเชื่อส่วนตัวแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็แย้งว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเอาภาพนี้มาโจมตีศาสนาอิสลามเพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การทัศนศึกษาเท่านั้นเองเป็นการแบบคุณครูพาเด็กไปเรียนรู้อ่ะไปทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่บังคับนะที่จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าในหลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กที่ประเทศนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมสถานที่โดยเฉพาะศาสนิกต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายนโยบายความเชื่อขององค์กรในพวกนี้เขาก็ทำกันอยู่แล้วปกติเหมือนประเทศไทยก็มีแล้วกิจกรรม

0: แบบเนี้ยก็คือเหมือนว่าทำให้เด็กรู้สึกเขาปลอดภัยไปดูไปเห็นว่าเออเนี่ยก็สบายใจทีมผู้ดูแลก็ต้องแน่ใจก่อนว่าจะไม่มีการละเมิดข้อจำกัดทางความเชื่อของเด็กแต่ละคนคือไม่ได้บังคับแต่ว่าคำถามคือเขาบอกว่าเออผู้ดูแลลูกเสือที่ไปเนี่ยบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม
1: ่
0: เออเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องแบบระดับโลกไปเลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนาะดังนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือเปล่ารวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลถูกเขาตำหนิเด็กคนนี้ไหมที่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็ยืนนิ่งของเขาไม่ทำตามเพื่อนๆคนอื่นคนเดียวเออเนี่ยก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าเด็กนี้เขาคงจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวดีอะวัคซีนดีเขาก็มีความ
0: แต่เขาก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะเขาก็ยืนของเขานิ่งๆแต่เพื่อนๆก็คอยตามคนที่สาธิตไป
1: โอ้เกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วน้องสีเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนจำได้ไหมว่าที่มีคนร้ายสวมหิญาบมาแล้วก
0: ็
1: ส่งยิงตำรวจแต่ว่าไปโดนภรรยาซึ่งอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอ่ะเพิ่งคลอด
0: 4 เดือน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: 4 เดือนนะคะแต่ว่าเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้วว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปยิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเรืออยู่ในสวนมะพร้าวนะคะที่หมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตคือพันจ่าเอกเสริมอายุ63 ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณร่างกายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะคือพันจ่าเอกเสริมเนี่ยเข้าไปรับซื้อมะพร้าวภายในสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ฉวยโอกาสลอบยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะขณะนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลายเหตุการณ์น้องสีเขายังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้อะแต่เขาก็บอกนะเป็นผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อ่ะทำไมมันจับยากก็ไม่รู้อ่ะ
0: นั่น
1: แ
0: หละส
1: ิแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
0: ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะเนาะ
1: แต่เขาก็โยนไปแหละ
0: เป็น
1: คือกลุ่ม
0: เขาไม่ได้เคยบอก
1: กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดอย่างเงี้ย
0: ค่ะนั่นแหละแต่ตัวของผู้กระทำเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เขาอาจจะรู้กลุ่ม
0: จริงอะเขาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าแสดงแบบศักยภาพว่าเป็นฝีมือของฉันเลยประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแม้แต่ทางสสในพื้นที่เนาะของพรรคประชาชนน่ะคุณรอมฎอนน่ะคุณรอมฎอนปัญจอเนี่ยก็จะโพสต์ว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะการทำร้ายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ไปถึงการทำร้ายพลเรือนที่รับไม่ได้อย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าเรื่องของกรณีแบบการลอบยิงครอบครัวตำรวจก็เหมือนกันก็คือตำรวจเองต้องไปรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วแต่ว่าม
1: ันจะไม่เกิดความเชื่อมั่น
0: คุณรอมฎอนเนี่ยแกพูดถึง BRN ด้วยนะแกบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจังหวะเวลาแล้วที่ทาง BRN จะต้องสื่อสารต่อสาธารณะว่าองค์กรของตนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และอย่างไรนี่คือคุณรอมฎอนฝากถึงDRN ต้องตอบตัวรัฐบาลก็ต้องจริงจังกับปัญหาไฟใต้มากกว่านี้เอาแล้วยังไม่จริงจังแบบไหนเนี่ยแน่นอน ก็ถึงจุดนี้คุณรอมฎอนแกทิ้งท้ายว่าต้องเน้นย้ำหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองศาสนาหรือปมรากเหง้าของความขัดแย้งที่สามารถทำให้การทำร้ายเด็กและพลเรือนกลายเป็นเรื่องยอมรับได้ค่ะ ส่วน BRN ผมเรียกร้องให้กลุ่ม BRN ซึ่งในสายตาของกรมน.มองว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในความขัดแย้งให้ออกมาสื่อสารต่อกรณีนี้อย่าง

0: รงไปตรงมาแม้ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้แทบไม่มีใครหรือองค์กรใดประกาศความรับผิดชอบเลยแต่ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กโดยตรงเช่นนี้สิ่งที่ BRN ในฐานะองค์กรได้เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสู้รบต่อเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆเอาก็แล้วอยู่ไหนอ่ะ BRN เนี่ยคุณลมดอนรู้หรือเปล่าว่ากลุ่ม BRN น่ะเป็นใครอยู่ไหนใช่ไหม
1: คิดว่าคนในภาคใต้ในพื้นที่อ่ะเขาต้องรู้กัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วเขาต้องรู้แล้วพวกเนี้ยเขามันเกิดมานานแล้วนะสี่มัน20-30ปีแล้วอ่ะเขาต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ว่าทำไมยังปล่อยกันยังทำไม่ได้สักทีเนาะมันก็
0: น
1: ั่
0: น
1: แ
0: ห
1: ละสิแต่เราไม่เคยเราไม่ได้อยากยอมรับเลยนะว่าอยากให้เป็นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะสงบก็ไม่รู้อ่ะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นหรอแต่มาดูในเรื่องของการเยียวยากันบ้าง นะคะสำหรับคุณฟาดีเมาะยางโง่เนี่ยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้ออกมาบอกนะโดยคุณประเสริฐจันทละดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีการคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็ได้สั่งการให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะไปดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับบุตรของคุณครูที่เสียชีวิตก็คือลูกเล็กๆนั่นแหละคือให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบแต่เพียงว่าครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความซับซ้อนก็โยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไป
0: เนาะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: แค่ขัดยอด
11: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
12: ไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมี

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: เพลงนี้สดกิจข่าว
0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ับมาแล้ว 6:12 น.นะคะของเช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนคุณจามอน1วันคุณจามอนก็ไปเขาเรียกอะไรคะไปเปิดตัวเหรอไปทำข่าววันนี้คึกคักอยู่ที่กทม.นะคะกทม.ดินแดงใช่ไหมพี่เนาะ
1: ดินแดงดินแดงค
0: ่ะใกล้ๆนี่เองค่ะก็เดี๋ยวจะได้รายงานข่าวก็มา
1: ข่าวบันเทิงกันในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังไม่แผ่วไปในเรื่องของความเห็นเรื่องของนายน้องนายณภัทรแต่ว่าคนเนี้ยมันคนที่พูดดีนะคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ย
0: uh-huh.
1: ในกรณีที่น้องนายเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเนี่ยก็คงจะต
0: ั
1: ดขาดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยก็มาออกมาพูดถึงมุมมองของตัวเองในความเป็นแม่ในความเป็นแม่นะก็ยอมรับว่าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะแต่กรณีเนี้ยเคสเนี้ยผมไม่กล้าออกความเห็นเลยค่ะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดและไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆน้องนายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่านไปความเป็นแม่ลูกยังอยู่ตรงนั้นแต่ความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอาจจะถึงจุดที่อยากจะประกาศว่ามีแฟนหรือเปล่ามันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแต่บุ๋มเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถามว่ามองความรู้สึกของแม่หมูยังไงบ้างแม่หมูอาจจะยังโอบกอดความรู้สึกตอนลูกยังเป็นเด็กลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันพูดดีเนาะเขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้นเลยอาจจะปล่อยวางยากแต่เท่าที่ทราบแม่หมูก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะส่วนในมุมของบุ๋มเนี่ยคือบุ๋มในลูกเยอะเราก็โอบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้แต่วันหนึ่งเขาโตเราต้องปล่อยเขาไปบุ๋มอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยขาตัวเองและบุ๋มเองก็จะบอกลูกว่าแม่จะยืนอยู่ด้วยขาตัวแม่ก็จะยืนด้วยขาตัวเองเช่นกันจะไม่เป็นภาระลูกนะคะถ้าวันหนึ่งลูกเราประกาศตัดขาดแม่เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วค่ะหมุมว่ามันหมุมว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นหมุมเจ็บไม่ว่าลูกจริงหรือลูกบุญธรรมหมุมอบ

0: ปอร์ตหมดเราอยู่กันเป็นทีมเที่ยวกันเป็นแพ็กกันนะคะเออแต่สุดท้ายตอนท้ายเนี่ยบอกวันหนึ่งถ้าลูกมาบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะทุกวันนี้กลัวมากนะเออแล้วคุณหนุ่มก็บอกน้องอเล็กเนี่ยกลัวมากว่าน้องอเล็กจะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่กลัวว่าจะเด็กมากเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หัวเราะชมลูกตัวเองว่าหล่อมากมีแต่คนมาจองให้ลูกสาวแต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่เออแต่คำนี้นั้นบุ๋มก็ไม่ออกความเห็นนะแต่ถ้าเป็นบุ๋มนะพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเนี่ยบุ๋มเจ็บเออก็เรื่องนี้คงต้องค่อยให้เวลามันเยียวยาไป
1: ค่ะอ
0: ย่าไปอะไรเนาะ
1: เอาจริงๆนั้นมันแตกตรงที่ว่าตลอด4ปีนี้เขาไม่พูดไม่ไลน์ไม่ติดต่อกันเลยแม้แต่น้อยหรอไม่มีความรู้สึก
0: ตรงเนี้ยแหละ
1: บ้างหรอ
0: เป็นไปได้หรอ
1: เออมันเป็นไปได้เนาะแสดงว่าเขาแบบยังไงอ่ะคิดถี่กันแรงมากเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเออวิธีการติดต่อเขาเป็นแบบไหนยังไงมีคนกลางไหมหรือว่าไม่ต้องอาจจะแบบแค่ทักไลน์Happy birthday เอาสมมติปีใหม่ใช่ไหมเออสวัสดีปีใหม่แม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะเออก็ไม่รู้วิธีการไหนอันนี้ก็ไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกนั่นแหละคุณประจักษ์ไทยไหทองคำพี่กวย
0: ลูกสาวมีแฟนใหม่แล้ว
1: ใช่แกมีลูกสาวหลายคนแต่ว่าลูกสาวที่แบบรักเลยนะคะนั่นคือน้องลำไยไหทองคำเมื่อวานนี้คุณประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยกับกัปตันช้างแล้วเรียกเต็มปากเต็มคำว่าที่ลูกเขยแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้ก็ฝากให้กัปตันช้างดูแลแคร์กันความปรารถนาดีหวังดีความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยมในความเป็นอาจารย์เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งลำไยไหทองคำของแท้11ปีไม่มีแผ่วนี่แกก็โพสต์ยืนประกบนะคะลำไยอยู่ทั้งคู่นะคะซ้ายก็เป็นกัปตันช้างขวาก็เป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้แล้ว
0: โอ้เราพูดอย่างนั้นเลยเหรออ
1: ย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับก็ไม่รอช้าสิคะคอมเมนต์บางก็แซวว่าอุ๊ยไปเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขยเลยเหรอบางส่วนก็บอกว่ามาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกส่วนหนึ่งก็คอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของลำไยนะคะหวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้ไหมเห็นกันอีกแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยพ่อประจักษ์ไทยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋าย
0: ังดูหนุ่มอยู่เลย
1: เออแต่เคยดูไม่แก่จริงนะ
0: เออ
1: เคยดูไม่แก่จริงคนมีตังค์อ่ะคนรวยแล้วอะเนาะ
0: แต่เพิ่งเดือนกว่า2เดือนนะแต่โอ้ดูสดชื่นมีความสุขแล้ว
1: หวาน
0: แล้ว
1: สดชื่นหวาน
0: เออแล้วกับตันช้างเขาก็มีโปรไฟล์แบบว่าเออเขาก็ดูแลพ่อนะเออดูแลพ่อที่ป่วยแล้วก็ยังไปขายลูกชิ้นเนี่ยตัวนึง
1: แล้วก็ยังเป็นตำรวจไหมจริงๆก็มียศเป็นร้อยตำรวจเอกนะ
0: น่าจะยังเป็นสิเราเป็นในแง่ไหนเราไม่เห็นแต่งชุดตำรวจไปทำงานนะ
1: เออ
0: จะเป็นแหละแต่จะว่าเป็นหน่วยสืบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: แกสามารถที่จะไปเจอลำไยได้ทุกวันน่ะเอาจริง
0: ๆไปหลังเวทีไปกำลังใจ
1: แต่มาหลังเวทีเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ให้ลำไยกินลูกชิ้นอยู่นะคะลำไยก็เขาถามว่าอร่อยไหมลำไยก็บอกรู้สึกมีแต่แป้งอะไรสักอย่างเลยขำ
0: พูดจริงพูดจริง
1: แล้วลูกชิ้นอ่ะเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามันมีเฉพาะหมูล้วนหรือไก่ล้วนเนื้อล้วนน่ะมันจะไม่เด้งๆนะพี่กวย
0: อ๋อไอ้ที่เด้งๆเพราะว่าแป้งเหรอ
1: มันต้องผสมแป้งอะไรเข้าไปบ้างมันต้องถึงเด้งๆอ่ะมันก็มีรสชาติถ้ามันมีแบบล้วนๆจริงๆก็บอกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เด้งมันไม่สู้ฟันก็ต้องมีส่วนผสมแหละค่ะก็เข้าใจนะคนขายลูกชิ้นนะพูดถึงการมีลูกมีคนนี้นี่ก็ไม่รู้สัญญาอะไรกัน
0: ใคร
1: เพื่อนซีคุณอ้ํากับคุณเอสุภชัยคือตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไปเปิดตลาดอยู่ที่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนาะก็บอกว่าถ้ามีลูกขอเลย3ล้านเป็นการรับขวัญหลานเพราะว่าณขณะนี้เขาบอกว่า
0: หมายถึงว่าถ้าใครมีลูกถ้าอ้ํามีลูกเหรออ
1: ้ํามีลูก
0: ขอพี่เอ3ล้าน
1: ว่าถ้าอ้ํามีลูกขอพี่เอเลย3ล้านบาท
0: น้อยไปไม่อ้ําร
1: ับขวัญหลาน
0: เออ
1: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําก็

0: ว่าเขามีอาการแบบว่าดูแบบเวียนหัวประมาณเนี้ยเวียนหัวขึ้นไส
1: ้แล้วยังไม่มีสามีแล้วเวียนหัวขึ้นไส้ก็จะไปบอกว่ามีอาการอย่างนั้นได้ไงคะ
0: ก็ไม่รู้เขาคงเล่นกันอะแล้วคุณเอเขา

0: พอเห็นเรื่องพอคุยเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคือแซวกันว่าน่าจะมีลูกอยากจะอ้วกอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่เอมีแฟนหรือยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนดูว่าพี่เอจะมีแฟนเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
1: ้พี่เอเหรอตัวพี่เอเองเหรอ
0: ใช่ตัวพี่เอไม่ใช่ตัวพี่อั้ม พี่เออ่ะตอนนี้มีแฟนเป็นตำรวจหรือทหาร อะไรอย่างนี้แล้วมีนักข่าวก็ไปถามคุณอั้มไงว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยสนิทวีกันอ่ะพี่อั้มบอกว่าพูดไม่ได้อั้มไม่ทราบอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ไปทำตลาดด้วยกันนักข่าวก็ตามมาเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเขาถึงว่าขายดิบขายดีเพราะอย่างนี้แหละนะคือเหมือนกับว่าแบบพอคนในวงการบันเทิงแบบคนดังอย่างนี้นะมันอะไรมันก็ส่งไปหมดเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายคู่นะอย่างคุณอะไรนะที่เขาเป็นไผ่พาทิตใช่ไหมไผ่พาทิตก็ไปขอน้ำตาแหละไปขอน้ำตาแหละจะมีการแต่งงานนึกชอบกันมานานๆเนาะแต่อีกคู่หนึ่งที่เขาบอกไม่คิดจะจัดงานแต่งงานคือคุณบีน้ำทิพย์อ่ะคุณบีน้ำทิพย์อ่ะเขาก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อฟลุ๊กสหวัฒน์ภักดีมงคลโรจน์นะคะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานหรือเปล่าบีน้ำทิพย์ก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้นะงานแต่งงานเนี่ยคงไม่จัดหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็โอเคงานแต่งหรือคะคือจริงๆอยู่กันแบบว่าชิลๆสบายสบายบีว่าในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่รู้รับรู้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นทุกฝ่ายโอเคค่ะคิดว่าไม่จัดนะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าอาจจะปาร์ตี้เล็กๆแต่ปาร์ตี้เล็กก็ปกติเจอเพื่อนก็นัดกินข้าวกันตามปกติอยู่แล้วพูดคุยกันตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้คงอยู่กันไปสบายๆชิลๆหน้าตาแฟนเขาก็หน้าตาน่ารักดี
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ส่วนคนนี้ที่มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะบอกว่านักร้องยุค90คนหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว ก็ยังไปแย่งสามีคนอื่นอะไรประมาณนี้อันล่าสุดข่าวบันเทิงข่าวสดบันเทิงแล้วกันเขาติดต่อไปยังนักร้องชื่อน้องลูกปัดชนละนันซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจยอมรับพี่ก๋วยว่าคำใบ้ตามในข่าวนั้นก็เป็นตัวเธอนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามีการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องหมดมันจบไปแล้วจบไปตั้งครึ่งปีไม่อยากพูดถึงน้องผู้หญิงก็สงสารเขาในมุมทรมานใจแต่มันจบไปแล้วตนเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ไปขอโทษเขาซึ่งตอนนั้นจบด้วยดีแต่อยู่ดีๆก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วถามว่าเอาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเธอบอกว่ามีจริงบ้างหรือและไม่จริงบ้างต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแต่ก็จบไปนานแล้วลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ดูให้ลุคมันดูดีที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่มตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองเราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอ๋อมันหลุดจากมีการตั้งกล้องค่ะพี่ก๋วยว่าเธออาจจะไปคบกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวว่าเนี่ยนักร้องยุค90เจ้าของเพลงรักจุดๆแย่งสามีชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อ
0: สุดท้ายก็เธอเปิดแล้วเธอบอกว่าเธอเองนี่แหละชนละนันเจ้าของเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเป็นแนวแบบเป็นป๊อป R&B ประมาณนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเพลงเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูน้องลิซ่านะเขาได้เป็นร่วมร้องเพลงในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: หนึ่งในสามเนาะ
1: ใช่เพลงโกลไงเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปี2026นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยได้หยิบเอากลิ่นอายของแนวดนตรีลาตินป๊อปแอฟโฟบิดแล้วก็เคทป๊อปนะคะซึ่งโน้ตแต่เป็นแนวดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการเพลงระดับโลกค่ะมาประสานให้ลงตัวพร้อมกับสะท้อนพลังไร้พรมแดนและความยิ่งใหญ่โดยลิซ่าเนี่ยนะก็พูดถึง

0: ในการไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup ในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอ จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับอนิสตาและเลมานะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้รับเกียรติให้ร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ค่ะ
1: นะคะก็เดี๋ยวรอดูชมคนไทยชมทางไหนสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็จะหมดหวังเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็เนี่ยฟีฟ่าเขาไม่เปิดเผยว่าประเทศอาเซียนล่าสุดเนี่ยมีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ไปบ้างนะคะอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาบอก7ชาติอาเซียนจากทั้งหมดมี11ชาติเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อถ่ายทอดในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตด้วยนะเวียดนามมาเลเซียส่วน4ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาว
1: 4ประเทศหรอ
0: 4ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
1: ติมอร์ซื้อแล้วหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้ย
0: ติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามก็ซื้อแล้วสิงคโปร์นี่ไม่แปลกกัมพูชาก็ซื้อเหลือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาวบรูไนนี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเทศปิดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่า
1: เอาจริงๆถ้าเป็นเราก็ไม่ซื้อละตอนเนี้ยลองดูลองไม่ซื้อสักปีหนึ่งนะเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยมาใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
0: ค่ะเพราะปัญหาสำคัญเลยคือฟีฟ่าตั้งราคาไทยมีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดไปรวมกับค่าดำเนินการแล้วก็จะพุ่งขึ้นอีกนะเป็น 1,700 ล้านบาททำให้รัฐบาลไทยแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจากว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเตะกันทีนะก็ตีอะไรนู่นวันนี้ก็เนาะตีสอง
1: ตีห้าน
0: ั่นแหละ
1: จบนู่นเลยเก้าโมงสิบโมงอ่ะมันไม่สอดคล้อง
0: ไม่สอดคล้อง
1: ใช่ไหมคนไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งบัตรนะคะบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยทางสหรัฐนะคะโดยทางการรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะยืนยันว่าถึงขนาดออกหมายเรียกนะคะฟีฟ่าให้มารับการสอบสวนเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมแมตช์ฟุตบอลโลกมันมีประเด็นให้ชวนตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าอัยการสูงสุดแห่งนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ฟีฟ่าขายบัตรอยู่โดยตั้งปมถึงราคาที่สูงมากแล้วรายงานว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนะแล้วคนก็ไปฟ้องไงคะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันต่างกันบางคนซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงเมษายนฟีฟ่าขึ้นราคาบัตรมาประมาณ90ครั้งจากทั้งหมด90นัดจากทั้งหมด104นัดโดยราคาบัตร3ประเภทหลักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง 34% นะคะคือมันไม่เสถียรอ่ะงงมากเขาบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากไปซื้อบัตรประเภทที่1ในการขายรอบแรกไปแล้วคราวนี้ฟีฟ่าก็ไปเปิดโซนประเภทด้านหน้าขึ้นมาใหม่ซึ่งทางอัยการก็บอกว่ามันดูแพงกว่ากันเยอะมากแล้วแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รับบัตรในประเภทที่ตัวเองเลือกเลยแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วแฟนบอลที่เลือกนั่งที่โซนประเภทที่1กลับถูกจัดให้นั่งด้านหลังซึ่งเข้าสู่โซนประเภทที่2แล้วคราวนี้ก็ไปฟ้องอัยการไปฟ้องศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะดูมีประเด็นน่าสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องเรียกฟีฟ่าว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี
0: ้
1: อ้าวก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์น่าจะมีช่องยูทูบเขาแอบถ่ายทอดมาได้ไหมพี่กวย
0: มันอาจจะมีพวก
1: อยากดูจริง
0: พวกเว็บพนันออนไลน์ชอบไปตึงแล้วก็แบบให้คนให้คนไป
1: ดึงสัญญาณมาได้อะเนาะ
0: ให้คนไปพนันอะ
1: ค่ะถ้าคือคนอยากดูจริงชอบจริงเขามีวิธีหาดูได้อยู่แล้วนะไม่น่าจะเป็นปัญหา
0: ใช่คนที่เขาดูเขาก็อาจจะซื้อจากดึงอะดึงแล้วก็เข้ามีเว็บไซต์ของเคยเห็นลูกชายก็เคยเขามีเว็บไซต์อะไรเขาไม่รู้อะเปิดดูได้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าพวกคอบอลอาจจะรู
1: ้ค่ะก็ต้องดูว่ายังไงก็ว่ากันนะแต่ว่า

0: ดูเหมือนรัฐบาลนิ่งๆไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือจะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: กลับมาที่ปิดมาปิด
0: บันเทิงกีฬาปิดได้ก่อนค่ะเชิญค่ะพี่กวย
1: ค่ะก็มันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของเมื่อวานนี้มันมีข่าวนี้น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรอะเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีเรื่องทองคำเปลวอะ
0: อ๋อมาใส่ขนมใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เออใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นะคะมาอย.ออกมาเตือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใส่อาหาร
0: บ
1: อ
0: ก
1: ว
0: ่
1: าไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักด้วย
0: หรอ
1: เออทำไมเพิ่งมาเตือน
0: ใส่กันมาตั้งนานแล้วนะ
1: เขาใส่ไหมใส่มานานแล้วหรอเอาแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่มันต้องดูไงว่าทองคำเปลวเนี่ยหรือว่าโลไอผงทองคำเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ถูกหลักไหมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่
0: ะ
1: โดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเอามาบอกว่าจากการที่พบว่ามีการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมหวานเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ายอก็ห่วงใหญ่ในการจะใช้วัตถุเนี้ยตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาใช้คำว่าหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นสุดท้ายเลยคือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยเออเอาจริงก็ไม่ควรกินที่มันมีส่วนผสมนะก็คือถ้าเกิดฟังจากอย.คือแบบถึงมันจะเป็นผงทองคำหรือทองคำเปลวที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเลยอ่ะ
0: เออเขาไว้สำหรับปิดทององค์พระอ่ะเนาะ
1: แต่เขามาใส่อาหารเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อดูแลอาหารนั้นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่าทองคำเปลวที่เวลาเราไปซื้อดอกไม้ใช่ไหมเขาก็มีแถมมากับดอกไม้ทูบเทียนใช่ไห
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ก็มีทองคำเปลวอยู่บางบ้างมากปิวๆอ่ะเออเราก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นทองคำแบบแท้ๆเออน่าจะมาทำมาจากโลหะชนิดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคามันถูกมากอ่ะใช่ไหมเออเอาไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมใช้เป็นงานศิลปะไม่ควรกินเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวแท้ในสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามันกินได้นะพี่กล้วย
1: โอ้แล้วก็ทำจากอะไรทองคำแท
0: ้ใช่ ที่เขามันเดี๋ยวแล้วก็มาแปะอยู่บนขนมชนิดนึงอ่ะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขนมไทยอ่ะ
1: ทองอะไรวะ
0: ใช่ ทองเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันแพงมันคงไม่มาแปะแล้วล่ะทองคำเปลวมันไม่น่าจะใช่ทองจริงหรอก
1: นะแต่ตอนนั้นเราก็กินนะสีเราก็กินทองเราก็กินไปด้วยนะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นทอง
0: อ๋อมีคนแจ้งว่าขนมจ่ามงกุฎ
1: จ่ามงกุฎเออเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
0: ข้างบนมันอ่ะมีทองคำใช่ไหมมันดูแล้วมีประกายทองเป็นเหลืองๆอ่ะ
1: ใช่มันดูแล้วโอ้หรูหราน่ากินเออกินทอง
0: น่ากินใช่ดูแบบอาหารหรูมากแต่ว่าไอ้ทองคำเปลวอ่ะมันไม่กินมันไม่ได้อย่าไปกินเลยนะคะเออพูดถึงทองเมื่อวานนี้ที่สัตหีบตำรวจรับแจ้งคนร้ายไปทุบกระจกปล้นร้านทองอุ้ยท่านรองผู้กับฝ่ายสืบก็ไปท่านสารวัตรสืบก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปพร้อมอาวุธครบมือนะคะไปถึงเจอชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านทองทราบชื่อนายทวีศักดิ์อายุ49ปีชื่อว่าพี่เป็ดอ
2: าชีพรับจ้างทั่วไป

0: ู่ในตลาดสหชัยอยู่ใกล้กับร้านทองนั่นแหละค่ะถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลขนาดใหญ่กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะส่วนพนักงานร้านทองก็ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพอรับแจ้งเหตุไม่ถึง3นาทีสายตรวจก็มาชุดสืบงานจราจรมาหมดเลยฝ่ายปกครองระดมกันมาเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นพวกร้านทองแน่ๆแต่พอมาถึงร้านทองกับพบว่าในเป็ดเนี่ยนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านทองจริงตรวจสภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าพี่เป็ดเนี่ยแกเดินเข้ามาทำวันทยหัสให้พนักงานร้านทองทีนี้แกเดินไปชนกระจกอย่างแรงพี่กวย
1: ค่ะ
0: แกคิดว่าตรงนั้นเป็นประตูทางออกที่เปิดอยู่จนกระจกมันแตกกระจายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะแกไม่ได้ไปปล้นร้านทองนะคะห้างทองปัญญาที่อยู่สัตหีบอ่ะตอนแรกพนักงานก็ตกใจมากเบื้องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจก็บันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาคุยเรื่องค่าเสียหายส่วนตัวของพี่เป็ดเนี่ยหลังจากรักษาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถูกเรียกมาตรวจสารเสพติดซะหน่อยแล้วก็ทำประวัติถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมายค่ะกระจกก็แพงหน่อยนะร้านทองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ไปต้นคือแกมาทำวันทยหัสของแกแล้วแกพลาดไงโอ้แล้วจะยังไงดีเนี่ยโอ้มาทั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นอนร้องโอดโอยเลยค่ะ
1: คนก็นึกว่าเขาก
0: ระจก
1: คนก็นึกว่าเขาจะเข้าไปปล้นร้านทองที่ไหนได้
0: ใช่
1: แต่ตื่นกันทั้งตลาด
0: โอ้ระทึกมากเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีไลน์นี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ เขาเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นไปโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชื่อทีมใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อทีมในข้อความในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้ไปด่าตำรวจที่สภ.บ้านฝางถ้อยคำหยาบคายจนมีการวิจารณ์กันไปทั่วที่โลกโซเชียลของขอนแก่นเลยนะคะตอนหลังเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ้านฝางพันตำรวจเอกก่อนพบเนธไทยสงนะคะก็ไปสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเร่งที่ไปหาคนโพสต์สินะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานนะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เจอแหละก็เลยไปบ้านพักที่บ้านฝางไปพบกับนายพุทธิพงศ์หรือว่าทีมอายุ24ปียอมรับว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความถ้อยคำหยาบคายว่าตำรวจอ่ะพูดคุยกันแล้วเนี่ยตำรวจในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยสังเกตเห็นว่านายพุทธิพงศ์เนี่ยมีอาการหน้าซีด ท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธคล้ายกับผู้เสพยาเสพติดก็เลยเชิญไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สภ.บ้านฝางนะทางเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุมีปัญหาทะเลาะกับลุงในบ้านแล้วก็เสพยาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เลยโพสต์ข้อความด่าทอตำรวจใน Facebook โดยขาดสติไปนะคะผลของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉี่สีม่วงซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตัวเองติดยาเสพอยู่แล้วนะคะทางผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกกรพงศ์ก็บอกว่าดูแล้วนายพุทธิพงศ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่มาก่อนในครั้งนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้จากการโพสต์ด่าตำรวจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ขอโทษตำรวจแล้วก็โพสต์ข้อความขออภัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าความมึนเมาจากสาเหตุนี้เป็นเพราะความมึนเมาจากยาเสพติดแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบที่มีปัญหากับลุงในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นหรอกตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโพสต์อยู่นี้ไม่ได้นะเขาก็ตามได้นะยิ่งโพสต์ธรรมดาเนี่ย
0: จะเป็นอวตารอวตารไม่เอ่ยชื่อไม่มีรูปไม่มีโปรไฟล์ตามได้หมดค่ะไม่ต้องห่วง
1: ตามได้เลย
0: ตามได้นะคะส่วนคนนี้ป้านกพิราบจำได้ไหมปีที่แล้วก็มีข่าวมาปีนี้ก็มีข่าวเพื่อนบ้านก็สุดทนแล้วหลายรอบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มนะคะป้านกพิราบนี่คือเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะนะคะแกล่าสุดนี่แกปีนรั้วประตูนะคะเข้าบ้านของเพื่อนบ้านไปนี่ค่ะเจ้าของบ้านในซอยรุ่งเรือง5ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้านกพิราบหรือว่าป้าพไพศรีอายุ76แล้วนะคะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ช่วงบ่าย2ของวันที่26นะคะที่บ้านพักใกล้ๆกันนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยว่า

0: านกพิราบกำลังจะปีนประตูรั้วหน้าบ้านแต่ไม่สามารถปีนได้จากนั้นเก๊ก็เดินไปที่ประตูแล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปสำรวจกุญแจประตูรั้วของบ้านเพื่อนบ้านก่อนจะพบว่าประตูล็อกแกก็เลยพยายามปีนเข้าไปอีกรอบนึงปีนได้นะรอบนี้สำเร็จค่ะหายเข้าไปสักพักนึงแกปีนกลับออกมากล้องก็จับได้อยู่ทุกอิริยาบถนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าที่เดินทางมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมาแจ้งความเพิ่มเติมเขายอมรับเงินค่าชดใช้ความเสียหายแต่ปรากฏว่าแกแอบปีนเข้าไปบ้านอีกรอบนึงตอนบ่ายครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วเป็นเวลาที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความนั่นแหละเนี่ยซึ่งเป็นคนละคดีกับที่แจ้งความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยแกปีนสองรอบหลังจากกลับมาจากโรงพักนะคะก็เลยพบว่าบานประตูรั้วเนี่ยมันแตกเพิ่มเพราะว่าป้าเนี่ยปีนเข้าไปอีกรอบนึงด้วยความเสียงใสก็เลยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นฝีมือของป้านกพิราบอีกแล้วไม่รู้ปีนเข้าไปทำอะไรในบ้านก็ไม่รู้ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวรรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ยอมรับค่าชดใช้อีกแล้วอยากให้ป้าเนี่ยเข็ดหลาบสักทีจะได้เลิกพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนบ้านแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเข็ดหลาบหรือเปล่าซึ่งเจ้าของบ้านแกบอกว่าถ้าป้าติดคุกสักระยะนึงอาจจะคิดได้ดูเหมือนจะต้องให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อ่ะเอองงมากซึ่งการปีนรั้วบ้านคนอื่นเนี่ยกลางคืนนะเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยนะพี่กวดแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินตำรวจบอกว่าเป็นคดีความที่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวรรคเตรียมเรียกตัวป้านกพิราบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะฟ้องส่งศาลต่อไปค่ะแกคือไม่รู้มันคืออะไรอ่ะป้าแกหายไปพักนึงแล้วช่วงหลังแกกลับมาอีกอ่ะเออ
1: ป้า
0: แกไม่รู้เป็นอะไรยังไงเออแกตัวตึงจริงๆนะแกไม่กลัวใครเลยอ่ะชีวิตเนี้ย
1: ชีวิตนี้คนเรามันก็ต้องมีกลัวบ้างนะสิ
0: ใช่คือป้านกพิราบทำไมแกได้ฉายานี้แกชอบให้อาหารกับนกพิราบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเป็น10ปีนะที่นี่นะเออจนสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองนะจนศาลมาสั่งว่าห้ามให้ป้าเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบให้อาหารสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เงียบไปพักหนึ่งแกเป็นป้าในตำนานแล้วแกป่วนมากเลยนะคะไม่รู้คืออะไรเออแกดื้อมากอ่ะดื้อคำสั่งศาลเชื่อไหมว่าปีที่แล้วอ่ะศาลสั่งแล้วแกก็ยังให้อาหารนกพิราบอยู่นะเออแล้วก็แกหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมาก่อกวนมาปีนบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรอบที่3ค่ะเออปีนรั้วพังบ้านไม่รู้แกทำเข้าไปเขาบอกว่ามีการพังเข้าของด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงก็ชดใช้กันไปรอบแรกเอาล่าสุดคัมแบ็กมาอีกแล้วเอออ่ะก็76
1: ค่ะพักไหมคะ
0: ได้ค่ะเพลงสดถ้าเพลงอยู่เนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคมั้ยคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลงนะคะนี่นะคะเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานนะคะสงกรานต์ขายดิบขายดีมากเลยกับเพลงหนูไม่รู้นะคะเวอร์ชั่น EDM นี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม

0: อยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: โอ้ยปวดท้อง
4: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
3: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
4: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะพี่กวย
3: ค่ะนี่มีข่าวนี้น่าสนใจรวบลูกเลี้ยงคลั่งยิงขู่แม่เลี้ยงระบายอารมณ์อ้างปมแค้นหมาบ้ากัดทำนิสัยเปลี่ยนเออหมาอ้างว่าหมาบ้ากัดทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นไม่ได้หมาบ้ากัดนะเออแม่เลี้ยงก็คือนางสาวชัชดาอายุ60ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.อุดรธานีนะคะบอกว่าให้ไปจับกุมในตั้มอายุ38ปีเป็นลูกเลี้ยงอายุ38ปีนะหลังจากตัวเองเนี่ยถูกลูกเลี้ยงคนเนี้ยใช้ปืนยิงข่มขู่หน้าบ้านมาหลายวันแล้วกลัวว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ลูกเลี้ยงก่อเหตุเอาไว้นะคุณชัชดาเนี่ยให้การบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของอดีตตำรวจที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนายตั้มเนี่ยเป็นลูกติดสามีอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตัวเองเป็นลูกก็ได้รับเงินมรดกจากชาปนกิจกว่า 300,000 บาทแต่ไม่ทำงานนะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้าเนี่ยจนมีอาการคลุ้มคลั่งชอบพูดจาข่มขู่แล้วก็ยิงปืนใส่ที่บ้านตัวเองเป็นประจำเลยทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันผลพุ่มกับนะคะก็ได้ให้ชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจ191เนี่ยวางแผนเพื่อเข้าจับกุมอย่างระมัดระวังเพราะว่าตามเขามีปืนไงก็เลยไปหลังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ตู้เซฟไปเจอปืนอายุปืนสั้น .38 ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วตกเกลื่อนบ้านเลย35กับนะ35นัดกว่านะแล้วก็มียาบ้าอีก5เม็ดนะคะแล้วก็จับตามได
2: ้ไม่ต้องสงสัย
3: ลูกเลี้ยงคนนี้รับสารภาพบอกว่าซื้อปืนมาจริงซื้อปืนแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาจริงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากมรดกของพ่อแต่สาเหตุที่ตัวเองชอบยิงปืนเนี่ยเป็นเพราะระบายอารมณ์เพราะมีปัญหาทางอารมณ์เนื่องจากว่าเคยถูกหมาบ้ากัดใบหน้ารู้ไม่กัดเมื่อไหร่ตอนป.2
2: อุ้ยยังมีเชื้ออยู่
3: ถูกหมาบ้ากัดใบหน้าตอนเรียนป.2ตอนป.2จนเย็บถึง138เข็มรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ชื่อดังช่วยปลูกเสกให้แต่ผลจากการถูกหมาบ้ากัดในคราวตอนป.2เนี่ยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็คุมอารมณ์ไม่หยุดไม่ได้เมื่อถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งโอ้ยไม่ได้หรอกเหตุผลนี้ใช้ได้ที่ไหนอะสีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย
2: ก็น่ากลัวอยู่นะแต่ก็อ้างว่ายังมีเชื้อหมาบ้าอยู่
3: เขาบอกที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้หงุดหงิดถูกตัดตอนป.2 อ่ะเป็นไปได้ไหมเชื้อมันอยู่ถึง38
2: นั่นสินะคะ

0: เมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์อุทยานลักป่าบ้านพรเฉลิมที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารโพสต์ว่าเช้านี้ไผได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต็นท์สนามในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์นี่นะคะอีก2วันถัดมาก็โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะมีคนไม่รับซื้อของโจรสงสัยไม่กล้าแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นถุงพลาสติกสีดำ2ถุงนะใส่หม้ออลูมิเนียมจำนวนหลายใบจากการสอบถามข้อที่จริงกับเจ้าของ Facebook ทราบชื่อคือท่านพระมหาทรงฤทธิ์ทิตะสีโลอายุ53ปีพรรษาที่33เป็นเจ้าสำนักสงฆ์มหานิกายนะคะเปิดเผยว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ5รูปส่วนสามเณรก็จะมีเฉพาะมาบวชภาคฤดูร้อนเท่านั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมมาสร้างกระต๊อบแบบง่ายๆเอาไว้หลายหลังส่วนกุฏิที่ถูกคนร้ายชอบมาแอบขโมยของบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากหลังอื่นพอสมควรก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วก็มีการเขียนป้ายว่าหน้ากุฏินะยินดีต้อนรับพระท่านนายซานโตสยอดนักลักลักรอเลียงเลยนะผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัดส่วนป้ายที่ว่าคือตอกตะปูติดไว้ที่ต้นไม้เลยนะบอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทินและป้ายที่30ที่ราวเหล็กระเบียงกุฏิเลยบอกว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอสำนี่บ่ชีวิตคนเฮาเกิดมาบักซานบักซานโต๊ดมึงเซาลักได้แล้วนี่ประมาณนี้ก็แสดงว่า
1: เซาลักคือเลิกหยุดขโมยได้แล้วบ้างนะภาษา
0: ไอซานโต๊ดนี่แหละคือต้องทำป้ายถึงขนาดนี้แค่คนคนเดียวอ่ะคิดดูว่ามึงอ่ะเซาลักได้แล้วประมาณนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเพศบรรพชิตนะจะไปแจ้งความเอาผิดกับใครก็ลำบากก็เลยแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาดำเนินการแต่หัวขโมยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี่แหละซันโต๊ดเนี่ย อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะน่าจะประมาณ35ปียังเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าออกวัดบ่อยๆก็จะชอบขโมยพัดลมถ้วยชามหม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมไม่ได้ติดกล้องไงแต่พอโดนขโมยบ่อยก็เลยลองติดดูก็เอาเป็นซันโต๊ดคนเดิมแอบเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง
1: ติดป้าย
0: เขียนป้าย
1: เขียนป้ายประจานแล้วเขาจะสำนึกไหมอ่ะคนแบบเนี้ยทำ
0: มาจนไม่รู้นะคะคือถามว่าเจอตัวเป็นๆของซานโต๊ดบ่อยไหมก็เจอนะพระอาจารย์บอกว่าก็เจอมาหยิบหม้อใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแม้ว่าจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ไม่ยี่หละไม่แอนไรก็เลยมาโพสต์ลง Facebook เพื่อเตือนญาติโยมว่าให้ระมัดระวังกันเท่านั้นเองค่ะ
1: โอ้แล้วคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนงกำนันก็ไม่จัดการเลยเหรอนี่มันต้องแล้วก็รู้ตัวด้วยนะแล้ววัดเองก็บอกเขาก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่ติดป้ายประจาน
0: ติดป้ายประจานก็คิดว่าชาวบ้านก็บอกว่าซันโต๊ดก็น่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแหละพี่กวยเหมือนกับรายเมื่อกี้นั่นแหละติดยาเหมือนกันไม่กงไม่กวาดก็ยังเอานะไม่กวาดก็ยังรักไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อวัดนี
1: ้ขอให้ปราบปรามยาบ้าว่ายาเสพติดมันเยอะมากเลยจนแบบดูสิมีข่าวอ่านทุกวันในเรื่องคนที่คลั่งอย่างยาบ้ายาเบ้ออะไรเงี้ยแล้วก่อเหตุเนี่ย
0: ใช่
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเมียนมานะคะแล้วเราจะได้พบกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝากเช่นด้วยค่ะ
3: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถาม